0: ผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีสักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
0: องนายกรัฐมนตรีเผยคณะกรรมการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้ตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีพบผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนทำ TOR จัดสอบประกาศผลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้การจะทำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการประชุมนัดสุดท้ายในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปโดยระบุว่าผลการตรวจสอบแบ่งเป็น4ประเด็นหลักได้แก่การกำหนดอัตราตำแหน่งการดำเนินการก่อนสอบกระบวนการจัดสอบและการประกาศผลกับการบรรจุแต่งตั้งโดยพบข้อสังเกตหลายประการทั้งการจัดทำ TOR ขั้นตอนการว่าจ้างการเก็บรักษาเอกสารผลสอบรวมถึงมาตรฐานการจัดสอบของมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติปกติและยังพบความผิดปกติของการบรรจุแต่งตั้งที่มีจำนวนตำแหน่งเพิ่มจากเดิม 8,000 อัตราเป็น 10,000 อัตราซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีมติหรือฐานกฎหมายรองรับหรือไม่นอกจากนี้จะมีการรายงานระบุรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆรวมกว่า100คนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำผิดเนื่องจากชี้มูลความผิดเป็นอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการสอบวินัยและการดำเนินคดีอาญารวมถึงการไต่สวนของปปช.ทั้งนี้นายประกรณ์ย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญในการอุดช่องโหว่ของการจัดสอบในอนาคตพร้อมยืนยันว่าระหว่างการประชุมกรรมการหลายคนถึงกับถอนหายใจเพราะยังไม่เคยพบปัญหาในลักษณะนี้มาก่อนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: ปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
10: ลีโอเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาและอินเตอร์ไมอามีทีมดังศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐได้รับการประกาศให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอลโลก2026จากการจัดอันดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติหรือ IFFSS แม้ว่านักเตะวัย39ปีจะพลาดโอกาสพาทีมบ้านเกิดป้องกันแชมป์ฟุตบอลโลกอีก1สมัยหลังพ่ายทีมกระทิงดูสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษของรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้การตัดสินของ IFFSS ได้อ้างอิงจากระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ให้ความสำคัญของผลงานรายนัดจำนวนประตูแอสซิสต์และอิทธิพลต่อเกมผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจเอาอาร์ลีแพ้วิกตอเรียกิมาไรส์ 1-3 FC โครนิงเกนแพ้ FC โวเดนดัม 0-4 ไฟบวกชนะดาร์บี้เคานตี้ 3-1 โรเซนบอร์กแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0-5 โอซาซูน่าชนะราซิ่งซาตาเดย์ 2-0 และกาลาตาสลายแพ้มอนซ่า 0-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการเอสโตเรลโอเพ่นที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอังเดรย์รูเบฟนักเทนนิสมือ14ของโลกและเป็นมือหนึ่งของรายการจากรัสเซียพิกล็อกพ่ายลูก้าฟาเอสเซ่คู่แข่งชาวฝรั่งเศสมือ78ของโลก1-2เซต6-3 3-6และ4-6สุรเชษฐ์
11: ชติคุณรายงานครับ
12: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันหยุดที่หลายท่านก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในช่วงห้วงวันหยุดนะครับเดี๋ยวนี้คนเรามีกิจกรรมกันมากมายนะครับทั้งกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมส่วนรวมโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรียกว่าจิตอาสาครับ
2: ครับลักษณะของจิตอาสาส่วนใหญ่ก็จะรวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมดีๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: จะมีแบบเดียวๆก็มีหรือว่ากลุ่มเล็กๆก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้ในเรื่องของความสามัคคีนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับ23กรกฎาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสานะครับ
2: ร
1: ูปจิตอาสาพระราชทานเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นคำขวัญจิตอาสาพระราชทานที่มีคุณค่ายิ่งนะครับ
1: ครับเพราะว่าเรื่องของการทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยนะครับจะต้องอาศัยพลังแห่งใจไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับผู้คนเรียกว่าปุถุชนคนยังมีกิเลสเนี่ยนะครับจะทำความดีใดๆก็มักจะต้องมีสิ่งตอบแทนใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: คนที่ทำความดีด้วยหัวใจก็คือไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่หวังความสุขของผู้ที่ตนเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งเกิดจากความเมตตาความกรุณานั้นเป็นที่ตั้งนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับสิ่งใดๆที่ปวงชนชาวไทยหรือพระสงฆ์นิกรนะครับทั่วทั้งแผ่นดินได้เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำด้วยหัวใจอย่างที่ว่านี้ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมใช่ไหมครับเป็นความสุขของประเทศชาติและประชาชนโดยแท้ครับ
2: ครับนะฮะวันที่28กรกฎาคมนะฮะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: ครับ
2: ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมครับ
1: ครับก่อนที่จะถึงวันที่28นี้นะครับก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมสาย

0: รนะครับเรียกว่ามีอารามที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเรียกว่า200กว่ารูปเลยนะครับ
1: ครับโอ้โหนะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมีภาพที่สวยงามนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าตักบาตรโดยมากับเรือใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อืมนะฮะสายน้ำแห่งชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: บริเวณริมคลองสำคัญสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะฮะ
0: ใช่ครับก็ไปกันได้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา5:30 นเป็นต้นไป5:30 นนะครับไ
1: ป
0: จับจองดูสถานที่เตรียมที่จะไปทำบุญตักบาตรได้เลยนะครับเรียกว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ยังไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คร
0: ั้
1: งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นกันนะครับ
0: ครับ
1: เห็นว่ามีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์75รูปนะครับ
0: ครับรับบิณฑบาตใน3เส้นทางสายน้ำสำคัญจาก40วัดรวมทั้งสิ้น225รูปนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีสมเด็จพระราชาคณะพระเถระรูปสำคัญนะครับจากวัดสำคัญเช่นวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสระเกศราชวรมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิบูลย์มังคลารามวัดเบญจมวพิตรดุสิตวนารามวัดบรมนิวาสแล้วก็ทุกวัดนะครับริมคลองเรียกว่าร่วมล่องเรือจาก3เส้นทางน้ำนะครับที่ไหลมาบรรจบกันก็ได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์
0: คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรด้วยครับ
1: ครับทางนี้เพื่อประกอบพิธีสงฆ์และก็ให้พรแก่ประชาชนที่มาร่วมงานที่ประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมพระการด้วยนะครับ
0: ครับก็ขอเชิญชวนกันนะครับในช่วงเช้าวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้ส่วนกิจกรรมจิตอาสานะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีกำลังพลของกองทัพบกนะครับได้ไปรวมพลังจิตอาสาที่วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับนะฮะก็รวมพลังกันไปเยอะนะมีพี่ๆจากสถานีเราไปด้วยนะครับที่เป็นจิตอาสาครับ
0: ครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับน
1: ี่
0: นะ
1: ครับ
0: ก็กองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานขึ้นเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะถึงนี้นะครับโดยจัดที่วัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
1: ครับจิตอาสาก็รวมพลังกันทำความดีนะครับ
0: ครับมีโรงครัวพระราชทานมีการบริการทางการแพทย์มีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าบริการตัดผมก็มีฮะ
1: อืมนะฮะโอ้แถวนั้นชุมชนก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรนะครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับแถวนั้นเรียกบางสีเมือง
1: เกียรติเนี่ยนะใช่ครับ
0: บางสีเมืองนะ
1: โอ้เปลี่ยนแปลงไม่มากเลยนะ
0: ครับ
1: ขับเข้าทีนี้แทบจะหลงนะเมื่อก่อนไปบ้านของแบบเพื่อนๆกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เออแต่ตอนนี้ถ้าหาพิกัดบ้านเพื่อนนี่ก็ไม่น่าจะหาเจอถนนนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
0: แต่ก็ดูดีขึ้น
1: ดูดีขึ้นสะอาดขึ้นนะครับ
0: ใช่ครับโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอยู่ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนี่ก็ไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายที่สวนสาธารณะในบริเวณนั้นนะฮะ
1: ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้นะฮะเห็นผู้สูงวัยเนี่ยไปออกกำลังกายกันเยอะเลยครับคุณสุธีฮะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้คนมาออกกำลังกายด้วยความที่เห็นว่าเรื่องของสุขภาพนี่สำคัญนะ
1: ครับที่กว้างขวางอากาศดีลมแบบนะฮะเพราะว่าอยู่ติดริมน้ำเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ลมโฟลดีนะครับ
0: ครับท่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถที่จะแสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับอาจจะด้วยวิธีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ www.royaloffice.th นะครับก็ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้

0: ครับก็เรียกว่าเริ่มลงนามถวายพระพรได้ในระบบเนี่ยนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์คือ26กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมครับ
1: ครับนะฮะใครที่มีสมาร์ทโฟนก็ยกสมาร์ทโฟนขึ้นมานะทำง่ายนิดเดียวถ้าจดไม่ทันก็เข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเดี๋ยวก็ขึ้นมานะ
0: ใช่ครับในห้วงช่วงสัปดาห์หน้านี่นะครับตั้งแต่วันอังคารวันพุธไปจนถึงวันพฤหัสบดีเนี่ย3วันสำคัญติดกันเลยนะครับวันอังคารนี่ก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมนะครับวันพุธนะครับซึ่งก็ตรงกับวันที่29กรกฎาคมก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาสาฬบูชาครับตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานะครับแล้วก็วันที่30กรกฎาคมก็คือวันเข้าพรรษาประจำปีนี
1: ้ครับนะฮะก็วันหยุดยาวพอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ทางโรงเรียนก็จะถามไต่มายังนักเรียนนะฮะ
0: ครับ
1: บางโรงเรียนก็ถามว่าวันที่27กับวันที่31มีนักเรียนและผู้ปกครองท่านไหนไม่สะดวกบ้างก็แจ้งล่วงหน้าได้นะฮะ
0: ครับ
1: แต่คนที่สะดวกที่จะมาเรียนเนี่ยคุณครูก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าบางโรงเรียนถ้ามาไม่ถึงครึ่งห้องเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทำการสอนได้นะ
0: อ๋อแบบประชาธิปไตยแหละ
1: ฮะใช่ๆครับ ตอนนี้ก็มีการสาวเสียงกันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ถ้าหากว่านักเรียนมาเกินครึ่งเนี่ยเขาจะได้เตรียมจัดอาหารไว้ให้กับนักเรียนได้โดยเฉพาะมื้อกลางวันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าจัดทำแบบสำรวจนั่นนะฮะว่า
1: ใช่ครับ
0: มีความเป็นไปได้อย่างไรเพื่อความลงตัวที่สุดเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนอาจจะยากหน่อยแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยก็สามารถมีช่องทางในการสื่อสารแม้ว่าจะค่อนข้างฉุกละหุกหรือเร่งด่วนแต่ก็มีช่องทางเช่นหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแจ้งให้ได้ทราบกันก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับทุกปัญหาย่อมมีทางออกนะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็วันที่29นี่29กรกฎาคมยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยใช่มั้ย
1: ครับ
0: นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานแล้วก็มอบรางวัลกันผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นในสาขาหรือประเภทต่างๆมากมายก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับสำหรับท่านที่ใช้ภาษาไทยนะครับในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักพูดไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะครับก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความเป็นไทยครับ
1: ครับก็ทั้ง3อย่างพูดอ่านเขียน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหากว่าเรามีสกิลภาษาไทยที่ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเสน่ห์กับตัวเองนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีผลอย่างมากเลยนะครับในการทำงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆหรือเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เขียนสักเท่าไหร่นะครับหรือไม่มีโอกาสได้อ่านสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนยุคก่อนแต่เมื่ออ่านเมื่อเขียนแต่ละครั้งก็ขอให้ได้นึกว่าภาษานี่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับถ้าหากว่าเราเขียนได้ถูกอ่านได้อย่างถูกต้องก็เท่ากับเป็นการแสดงถึงความเคารพหรือแสดงถึงความภาคภูมิใจที่เรามีต่อภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติของเรานะครับ
1: ครับมาถึงข่าวที่เป็นมงคลอีกข่าวนึงนะครับคุณตุ๊ตีฮะ
0: ครับของทัพภาคที่2ใช่ไหม
1: ของกองทัพภาคที่2นะที่ส่งข่าวมานะครับ
0: ใช่ครับเป็นปรากฏการณ์แห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอยนะครับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตที่มีโอกาสได้สักการะบูชานะครับเรียกว่าเป็นการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแห่งยุคนะครับเหรียญยุทธบดินทร์จัตวรรษแล้วก็เหรียญหนุมานแผลงฤทธิ์รวยๆล้านๆเนี่ยนะครับเป็นว่าอย่างนั้นนะครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: มีวาระมหามงคลฤกษ์นะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็คราวนี้ฮะ
1: วาระก
0: ็วันนี้เลย
1: ใช่
0: ไ
1: หมที่เป็นมงคลนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นะ
0: เสาร์ที่25กรกฎาคมนี่แหละวันนี้เลย
1: ครับ
0: มีพักบ่ายวันนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาเมืองย่าโมครับ
1: ก็มีพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ว่านี้นะครับ
0: ครับนี่ก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับซึ่งมีท่านมีชาติภูมิเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทาง ไปเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยแล้วก็อธิษฐานจิตพร้อมทั้งมีพระเกจิอาจารย์นะครับรูปสำคัญหลายรูปเลยนะครับมาในงานครั้งนี้ครับ
1: ครับอาทิพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับท่านเมตก็ถือว่าเป็นพระเกจิที่มีความเมตตาแห่งดินแดนอีสานนะครับที่หลายคนรู้จักกันดีครับ
0: หลังจากนั้นก็ยังมีพระเทพวัชรวิทยาคมหรือว่าท่านเจ้าคุณต้อมหรือพระอาจารย์ต้อมประพัสโรครับ
1: ครับแล้วก็มีพระเกจิเถระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีกหลายรูปนะครับที่จะมาร่วมกันบรรจุพลังพุทธคุณให้เข้มขลังอย่างที่สุดนะครับสำหรับวัตถุมงคลชุดนี้ครับ
0: ครับก็บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะไปดับได้เลิกดับเทียนชัยในช่วงเวลา 14:49 นบ่าย 2:49 นะครับแล้วก็หลังจากที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกแล้วเนี่ยนะครับก็เปิดให้เช่าบูชานะครับ
1: ครับ
0: ประมูลเหรียญมงคลนะครับ
1: ก็น่าจะประมูลกันในงานเลยละมั้ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะฮะเขาบอกว่าทีเด็ดก็คือว่าเหรียญนี้เนี่ยนะครับเหรียญเนื้อปลอกกระสุนลูกปืนปราบไพรีนะฮะ
0: ครับ
1: มีด้วยแต่ว่าไม่มีการเปิดให้สั่งจองใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้จัดสร้างเพื่อมอบที่จะมอบให้เป็นทานบารมีแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นคือใครที่ไปร่วมพิธีก็จะได้รับเหรียญเนื้อปลอกกระสุน
0: โอ้
1: อันนี้ไม่มีให้บูชานะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณสุธีไปร่วมพิธีนะได้รับแน่เหรียญนี้นะครับ
0: ครับเฉพาะผู้ที่ไปร่วมพิธีนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเนี่ยนะก็ไปร่วมในพิธีครั้งนี้ได้หรือนะครับจะบริจาคสมทบทุนกองทุนนะครับเพื่อบูชาวัตถุมงคลนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ากองทุนยุทธการยุทธบดินทร์แล้วก็ยุทธการสัตวรรษนะครับนี่ก็ให้บูชาได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลขบัญชี470303-3941เข้าไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจหรือ Facebook ของกองทัพภาคที่2ครับ
1: ครับโอ้นะฮะซึ่งทางกองทัพที่2เนี่ยนะฮะเขาก็มีแฟนเพจค่อนข้างเยอะนะครับคุณตุลีฮะ
0: ใช่ครับครบ
1: 1
0: ปีพอดีนะฮะครบ1ปีพอดีที่เกิดเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ BM 21ลงที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่โรงพยาบาลนะครับในพื้นที่ทั้งที่จังหวัดสุรินทร์ทั้งที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับในช่วงห้วงเวลานั้นเนี่ยเรียกว่าสถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผ่านมา1ปีนะครับก็มีทั้งความสูญเสียมีทั้งบรรยากาศแห่งความร่วมใจกันนะครับในการที่จะส่งกำลังแรงใจไปถึงพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนครับ
1: ครับสำหรับรายการวัตถุมงคลที่จะเปิดให้บูชาเนี่ยนะครับก็จะมีเนื้อเงินสิทธิโชคลงยาอันนี้เป็นแบบเนื้อเงินลงยานะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเนื้อเงินที่ไม่ลงยาก็คือเงินธรรมดาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเนื้อนวะโลหะเรียกว่าเนื้อนวะเทวฤทธิ์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีเนื้อทองแดงมหาลาภด้วยนะครับใครสะดวกเนื้อไหนนะฮะตามกำลังศรัทธานะครับ
0: ครับเอาละนะครับพูดถึงเรื่องของชายแดนแล้วก็นึกถึงชายแดนใต้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเหตุการณ์นะครับการกราดยิงหรือการใช้ระเบิดไปบอมนะครับสังหารทหารพรานนะครับได้จากไปหลายนายเมื่อวันก่อนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันซืนนะครับก็มีพิธีรับวีรบุรุษกลับบ้านสรุดีผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินนะครับ
1: ครับ
0: พลตรีชัยพัฒน์เงินดีเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26เป็นประธานในพิธีรับแล้วก็ส่งร่างอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองครับสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45วีรบุรุษผู้ล่วงลับอย่างไม่มีวันกลับนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ครับก็มีการเคลื่อนร่างของวีรบุรุษนะครับจากจังหวัดยะลานะฮะไปที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีฐานกองเกียรติยศเนี่ยนะครับพร้อมด้วยนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บังคับบัญชากำลังพลทหารตำรวจส่วนราชการและครอบครัวร่วมตั้งแถวรับร่างอย่างสมเกียรติทีเดียวครับ
0: เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความอาลัยอย่างสุดซึ้งแล้วก็ร่วมส่งอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ
1: ครับขอร่วมส่งดวงวิญญาณของวีรบุรุษทหารกล้าสู่สุคติในสัมปรายภพ ความเสียสละของท่านนั้นก็จะอยู่ในใจของคนไทยตลอดไปครับ
0: ครับผู้บัญชาการทหารบกคณะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็ได้ส่งความห่วงใยไปถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารบกเองนะครับก็ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับย้ำบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่ครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการมอบนโยบายเพิ่มเติมให้กับหน่วยขึ้นตรงกองมีการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยนะครับ
0: ครับหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดตรวจบูเกสามีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีกำลังพลเสียชีวิต5นายแล้วก็ประชาชนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับถึง6รายด้วยกันเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับครับ
1: ครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีฝ่ายทหารตำรวจพลเรือนนะฮะที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒนาตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับ
0: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนที่จะกล่าวสดุดีวีรชนทหารกล้าทั้ง5นายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยได้มอบหมายให้หน่วยต้นสังกัดเร่งดำเนินการด้านสวัสดิการเพื่อดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลให้ได้รับตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยเร็วนะครับรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดการพิธีศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรติครับ
1: ครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจพิทักษ์รักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังตลอดมาโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยขึ้นตรงประสานการทำงานและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ
0: เพื่อที่จะได้ควบคุมพื้นที่ติดตามแล้วก็ขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนของฐานปฏิบัติการของกำลังพลแล้วก็พื้นที่ชุมชนด้วยครับ
1: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทหารทุกๆท่านนะที่ทำหน้าที่นะเพราะว่าทุกพื้นที่แถวนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นคือมีจุดเสี่ยงแล้วก็จุดล่อแหลมอยู่หลายจุดนะฮะที่คนร้ายอาจจะใช้ในการลักลอบก่อเหตุสร้างสถานการณ์ได้นะครับ
0: ครับเอาละมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับว่ากองทัพบกขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแล้วก็ภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็น Be What You Want นะครับก็ร่วมถ่ายทอดมุมมองแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องราวที่สะท้อนคุณค่าความภาคภูมิใจในโอกาสในการรับราชการทหารผ่านผลงานภาพถ่ายหรือว่าภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้ารับราชการทหารครับ
1: ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะก็เพื่อที่จะเผยแพร่บทบาทภารกิจและโอกาสในสายงานที่หลากหลายของกองทัพบกนะครับ
0: ถ่ายทอดอุดมการณ์คุณค่าและความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร
1: แล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาตนเองความก้าวหน้าในอาชีพและก็สวัสดิการของกองทัพบกด้วยครับ
0: ครับแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังพลนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพนะครับก็มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจได้เนี่ยนะครับติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วก็กำหนดการรับสมัครได้นะครับเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของกองทัพบกนะครับ Royal Thai Army นะครับบอกรายละเอียดเอาไว้อยู่ครับ
1: ครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ
0: ครับ
1: เพจของกองทัพบกโดยตรงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนนะครับ
0: ครับใช่ครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์พาใจไปพักผ่อนกอดตัวเองแน่นๆแล้วบอกตัวเองว่าอาทิตย์เนี้ยเราเก่งที่สุดแล้ว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
4: City still so get low. Alright, okay. Through the city, queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ครบ1ปีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้2ประเทศจะต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่ชายแดนใต้ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและติดตามกับหลายประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: ประนามคนร้ายปลุกปาระเบิดไปบอมและยิงใส่จุดตรวจทหารพรานจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต5นายประชาชนถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ6รายรวมทั้งเด็กชาย10ขวบชี้เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงประชาชนขณะที่ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกตั้งเป้าตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุดังกล่าวกองทัพบกซัดแนวร่วมใช้ AI แต่งภาพรอยสักบิดเบือนกล่าวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก่อเหตุยิงจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสระบุเป็นวิธีเดิมๆที่ใช้ในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจสื่อสารสถานการณ์ชายแดนใต้ให้ประชาชนเข้าใจผิดเจ็บปวดถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องครบรอบ1ปีเหตุกัมพูชายิง BM 21ใส่ปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษประชาชนเสียชีวิต8รายกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้ทั้ง2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่เจ้าของปั๊มที่ถูกจรวดถล่มร้องสภาผ่านมา1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาด้านศรีหศักดิ์แจงปมไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงย้ำกัมพูชาต้องมาเจรจาร่วมหาทางออกอย่าแค่เรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้แต่ปรักสุคนยังเล่าเรื่องเดิมทุกเวทีอนุทินยันฟ้องยิ่งชีพหลังไอลอเปิด9ชื่อรวมนายกเกี่ยวข้องทุจริตเลือกสบให้ฝ่ายค้านตรวจสอบระบุเพื่อปกป้องสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเตือนก่อนพูดทำไมไม่คิดขณะที่ยิ่งชีพขอทบทวนฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่กลัวแพ้คดีแต่เป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องหากเห็นว่าไม่เป็นความจริงสามารถชี้แจงได้ด้านพรรคประชาชนขอนายกเปิดใจกว้างชี้แจงข้อกล่าวหาแทนการฟ้องกลับกระทรวงการคลังปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรับสิทธิ์ต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนกันยายนพร้อมขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมรัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าชุดใหม่กับคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจโดยไทยอยู่ในกลุ่มที่ถูกเรียกเก็บอัตราภาษี 12.5% หลังสหรัฐประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านแรงงานบังคับยังไม่เพียงพอขณะที่เอกนิติชี้สินค้าไทยหลายกลุ่มได้รับการยกเว้นแล้วพร้อมเร่งหารือกับภาคเอกชนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมใดได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและขณะเดียวกันเร่งเจรจา Indo-Pacific Economic Framework ให้ได้ข้อยุติรับอัตราภาษีที่ 10% สภาอุดเตือนอาหารยานยนต์สิ่งทอเสี่ยงรับผลกระทบภาษีสหรัฐด้านหอการค้าประเมินภาษีสหรัฐไทยคู่แข่งต่างกันไม่มากยังไม่น่ากังวลแนะเร่งยกระดับมาตรฐานแรงงานเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6-7 สิงหาคมนี้เตรียมพบหารือนายกรัฐมนตรีถกแก้มลพิษแม่น้ำเหตุปะทะชายแดนเมียนมายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

คะก็เริ่มกันที่ข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งก็เมื่อวานนี้ค่ะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมในช่วงของเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะก็ทางกำลังคนของทางกองทัพบกก็ไปร่วมทำกิจกรรมเป็นจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมค่ะที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ซึ่งทางนี้นะคะก็ของทางกองทัพบกก็ร่วมกับทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและก็กระทรวงพลังงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะคะก็ซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการจัดกิจกรรมกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะก็ในเรื่องของการเชิญถุงพระราชทานให้กับกลุ่มผู้เปราะบางด้วยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมีบริการในด้านของทางการแพทย์ด้วยมีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับประชาชนค่ะมีบริการตัดผมให้ด้วยนะคะกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็บำเพ็ญกุศลตรงนี้นะคะซึ่งก็มีการจะทำเขาเรียกว่าทำความสะอาดบริเวณของรอบวัดเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้พี่ยุ้ยกับพี่แมวโยสิตาค่ะซึ่งก็เป็นกำลังคนของทางกองทบกนะคะในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทบกก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะก็ไปกันแบบเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานเหมือนกันแล้วก็ได้ทำความดีนะคะเป็นจิตอาสาตรงนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาต่อกันในทางส่วนของทางรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมค่ะก็ทางรัฐบาลก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายของทางภาครัฐเอกชนก็เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมนะคะเขาเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็จัดงานกันนะคะวันที่24จนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพค่ะซึ่งภายในงานแล้วก็ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมีการจัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ถวายเป็นพระกุศลทางนี้ก็มีด้วยกันถึง12กิจกรรมด้วยกันนะคะก็มีกิจกรรมทางศาสนาค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะก็จะมีการจัดกันขึ้นก็วันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็เป็นพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระกุศลนะคะซึ่งก็นับว่าเขาว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วก็นะคะครั้งสำคัญตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาค่ะซึ่งก็มีการนิมนต์พระภิกษุจำนวนถึง225รูปด้วยกันแบ่งออกเป็น3สายทางน้ำนะคะก็สายละ57รูปก็บริเวณของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรด้วยนะคะซึ่งพระภิกษุทั้งหมดก็จะล่องเรือมาบรรจบกันที่ประรำพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อเป็นการประกอบพิธีส่งแล้วก็ให้พรกับประชาชนครั้งนี้กันด้วยนะคะก็จำนวนถึง40วัดค่ะก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็พัฒนาพื้นที่นะคะก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานกันที่บริเวณของริมคลองทั้งหมดนะคะก็คือมี40วัดด้วยกันพร้อมกับเป็นการรวมพลังของหน่วยงานประชาชนถึงนะคะใน4จังหวัดค่ะร่วมกันพัฒนาเขาเราบอกว่าเป็นพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรคลองแสนแสบมีพิธีอารัธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นด้วยนะคะก็เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ค่ะส่วนในด้านของกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก็มีในด้านของการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลตรงนี้นะคะซึ่งก็เมื่อวานนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อพลังชีวิตผ่านในด้านของการบริจาคโลหิตตรงนี้ด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ก็ร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณของหน้าบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะจำนวนถึง 7,575 ต้นด้วยกันนะคะแล้วก็มีในด้านของจุดบริการประชาชนค่ะเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือในด้านของชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนที่ยากไร้ไร้ที่พึ่งแล้วก็มีคนที่เร่ร่อนริมคลองหลอดตรงนี้ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพื้น

0: ที่แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นถนนคนเดิน2ฝั่งคลองเพื่อเพลินกับบรรยากาศวิถีชุมชนของคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมก็ใกล้กับที่ทำงานนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกตรงนี้ค่ะมีคลองหลอดวัดราชนาดาคลองหลอดวัดราชภพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครแล้วก็เขตป้อมปราบด้วยก็มีการจัดงานกันอีกหนึ่งอย่างนะคะก็บอกว่าเป็นการประกวดภาพวาดฝาผนังเป็นเรียกว่าเป็นงานวาดภาพสตรีททอยตรงนี้เขาบอกว่าสตรีทอาร์ตนะคะคือมันเป็นผลงานการประกวดภาพวาดของสตรีทอาร์ตเนี่ยตรงนี้ถึง75ภาพด้วยกันบริเวณของถนนคนเดินก็คือที่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูคลองมหานาคก็จัดกิจกรรมตรงนี้กันนะคะก็เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะการพัฒนาพื้นที่ของริมคลองหลอดตรงนี้ร่วมแรงร่วมใจกันเรียกว่าเป็นการพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนาดารามคลองหลอดวัดราชภูพิตรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ค่ะเป็นการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับเขาเรียกว่าภาพยนตร์ในชุดสายน้ำแห่งชีวิตเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายจำนวนถึง10ตอนนะคะ10เรื่องด้วยกันมี12ตอนตลอดระยะเวลาในด้านของการจัดงานตรงนี้ด้วยค่ะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการรับฟังเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะเป็นเพลงถวายพระพรตรงนี้จากวงดนตรีของทหารแล้วก็นักแสดงนำตรงนี้ด้วยนะคะเรียกว่าชั้นนำของประเทศเลยก็ได้แล้วก็ช่วงเย็นๆมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงความจงรักภักดีพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะก็ทางรัฐบาลก็เชิญชวนนะคะประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วนเอกชนค่ะร่วมกันในด้านของกิจกรรมตรงนี้ก็ตามวันแล้วก็เวลาอย่างที่บอกไปแล้วก็สถานที่ดังกล่าวด้วยร่วมกันนะคะแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่มีต่อประชาชนค่ะส่วนในด้านของรัฐบาลก็อย่างที่บอกไปนะคะคือตลอดทั้ง8วันที่มีการจัดงานกันตรงนี้นะคะประชาชนก็จะได้ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาด้วยนิทรรศการชีวิตที่สะท้อนเขาเรียกว่าเป็นคุณค่าของสายน้ำไทยนะคะตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตตรงนี้หรือไม่ก็เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์สืบสารเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของคนริมคลองมากกว่า2ทศวรรษตรงนี้ด้วยคือการจัดงานครั้งนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของเรียกว่าเป็นทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานในพระองค์นะคะหน่วยงานของทางภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพบกด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนภาคประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์เป็นการฟื้นฟูและยังเป็นการต่อยอดหรือว่าเป็นคุณค่าของคูคลองให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีๆในด้านของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มาต่อกันที่ทางคณะสงฆ์ของทั่วไทยค่ะพร้อมใจกันจัดเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมนะคะถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมตรงนี้ค่ะก็มีการกำหนดนะคะพิธีตรงนี้ค่ะเป็นของทางคณะสงฆ์หนกลางก็จัดกันวันนี้นะคะวันเสาร์ที่25กรกฎาคมในช่วงของเวลา17นาฬิกาก็ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะใครที่อยู่บริเวณของพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่ของกรุงเทพหรือไม่ก็ทางนครปฐมก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นของทางคณะธรรมยุทธ์ก็จัดกันวันพรุ่งนี้นะคะ26กรกฎาคมก็ในช่วงของเวลา14นาฬิกาก็ที่วัดเทพศิรินทราวาสที่กรุงเทพค่ะของทางคณะสงฆ์หนเหนือนะคะก็จัดวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะในช่วงของเวลา13นาฬิกาที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่กรุงเทพมหานครนะคะถ้าจะเป็นทางของคณะสงฆ์หนใต้ก็จัดวันอาทิตย์เหมือนกัน26กรกฎาคมในช่วงของเวลา13นาฬิกาค่ะที่วัดกะพังสุรินที่จังหวัดตรังนะคะไปทางใต้ค่ะแล้วก็สองทางคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดกันวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในช่วงของเวลา15นาฬิกาที่วัดไตรมิตรวิทยารามที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็เรียกว่าคือการจัดเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเนี่ยก็คือหมายถึงธรรมอันเสมออายุแห่งการกำหนดด้วย องค์9นะคะหรือไม่ก็เป็นธรรมที่สัมผัสกับนบเขาเรียกว่าเป็นนพเคราะห์ค่ะก็คือตามโบราณโหราศาสตร์ของไทยนิยมใช้สวดในการทำบุญในด้านของอายุแต่ว่าสาระสำคัญก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งชีวิตแล้วก็จิตใจด้วยซึ่งบทเจริญพระพุทธมนต์ตรงนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสาปุตสะเถโวนะคะสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรค่ะก็ทรงประมวลพระธรรมจากหลายพระสูตรด้วยให้สอดคล้องกับเขาเรียกว่าเป็นกำลังเทวดานพเคราะห์พร้อมกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรงพระนิพนธ์บทขัดตำราเนี่ยตำนานตรงนี้ประกอบการสวดตรงนี้ด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเจริญมงคลน้อมนำเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมอันเป็นมงคลเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองด้วยของครอบครัวประเทศชาตินะคะตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวที่วิวบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็เป็นการเรียกว่ายังมีเวลาอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันนะคะก็สามารถที่จะบริจาคกันได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะคะก็ถ้าจะไปกันที่นะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติของสภากาชาดไทยก็อยู่ที่ถนนอังเรดูนังค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าอาจจะหยุดยาวเหมือนกันนะคะใครอาจจะลางานกันตรงนี้ค่ะไปบริจาคโลหิตเป็นกุศลตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ไปที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งค่ะของสภากาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลล์ไลสโตนสาขาบางแคก็อยู่ที่ชั้น3นะคะเดอะมอลล์ไลสโตนที่สาขาของบางกะปิก็อยู่ที่ชั้น2ค่ะถ้าเป็นสาขาของงามวงวานอยู่ที่ชั้น5สาขาท่าพระอยู่ที่ชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M หรือไม่ก็ไปกันได้ที่บ้านทรงไทยย่านวงสว่างนะคะโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะไปกันได้หรือไม่ก็ไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะก็จะมีที่จังหวัดของลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาที่ขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตอีก1แห่งนะคะสามารถที่จะไปกันได้คือการบริจาคโลหิตตรงนี้เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะว่าผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องเสียสละในด้านของเวลาด้วยโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเรียกว่าเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่มากเพียงพอต่อการส่งต่อสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วยนะคะใครที่อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าร่างกายพร้อมใจพร้อมก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะอายุ17ถึง70ปีนะคะสามารถที่จะไปบริจาค กันได้แต่ว่าต้องมีน้ำหนักนะคะ45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวด้วยไม่มีไข้ระหว่างที่เราไปให้ในด้านของโลหิตตรงนี้แล้วก็ไม่อยู่ระหว่างการที่เรารับประทานยาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5หรือ6ชั่วโมงก่อนที่จะบริจาคโลหิตค่ะหรือไม่ก็ดื่มน้ำเปล่าประมาณสัก 3-4 แก้วก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตประมาณสัก30นาทีเป็นการเพิ่มโลหิตในร่างกายเป็นการป้องกันการเวียนศีรษะด้วยค่ะสำหรับในด้านของอาหารนะคะงดในด้านของอาหารที่มีไขมันสูงนะคะของทอดข้าวมันไก่อะไรแบบนี้แล้วก็งดในด้านของการสูบบุหรี่อย่างน้อยนะคะก็ลองงดดูประมาณสัก30นาทีอะไรแบบนี้ก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตด้วยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะงดในด้านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวใต้ร่มพระบรมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนตรงนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะบอกว่าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะคะพร้อมกับทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วก็ตั้งพระราชสัตยาธิฐานว่า จะทรงปฏิบัติภารกิจในการครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมตรงนี้ค่ะก็บอกว่าคือพระปฐมบรมราชองค์การตรงนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการสืบสารพระราชาปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมวนาถบพิตรก็ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็นะคะยังมีในด้านของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ด้วยในการที่จะดูแลรักษาแผ่นดินไทยแล้วก็อนาราษฎรตรงนี้ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระองค์ทรงอุทิศทั้งในด้านของนะคะทั้งประเทศไทยด้วยทางต่างประเทศด้วยสะท้อนให้เห็นถึงเรียกว่าเป็นพระราชาวินิจฉัยทัศน์แล้วก็พระราชาไทยที่ทรงมุ่งมั่นในการทำรงความมุ่งมั่นในด้านของความมั่นคงของชาติด้วยเสริมสร้างเขาเรียกว่าเป็นความร่วมมือกับนานาประเทศของประเทศต่างๆเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีรายงานพิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: นับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆทรงพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ มีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ 67 เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
0: ค่ะก็เรียกว่าพระองค์ท่านนะคะทรงทำทุกอย่างเพื่อประชาชนคนไทยจริงๆนะคะทรงทำก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระค่ะเพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนนะคะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ท่านนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะสำหรับนิทานนะคะวันนี้ค่ะชายขี้เหนียวในพุ่มไม้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ชายขี้เหนียวในพุ่มไม้กาลครั้งหนึ่งมีชาวนาจนๆคนหนึ่งเขายังได้รับความเมตตาจากเจ้านายร้อยเล่ห์ของเขานั่นคือชายชนบทชายชนบทจะให้เขาทำงานทั้งวันทั้งคืนในทุ่งนาและไม่จ่ายเงินให้เขาเลยสักเพนนีเดียว
4: นายอยากได้เงินจากการทำงานงั้นเหรอนี่คือสิ่งที่ตลกที่สุดที่ฉันได้ยินไม่มีใครจ่ายเงินชาวนาเพื่องานง่ายๆฉันให้ที่พักและอาหารนายยังไม่พออีกหรือไงนายรู้ไหมว่าค่าอาหารเท่าไหร่นี่ไม่เอานะนายจะกินอาหารสามมื้อจริงๆเหรอใช่ละผมทำงานหนักมากในทุ่งนานั่นโอ้เหรอมันก็แค่ทำนามันจะยากแค่ไหนกันเอาละตอนนี้ฉันมีอย่างอื่นที่ต้องทำคุยกับฉันเดือนหน้าอีกทีแล้วกันเกี่ยวกับมุกตลกขอข่าวเด่นของนายฉันจะคิดอีกที
3: ชาวนารู้สึกผิดหวังทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านของชายชนบทเขาคิดที่จะลาออกจากงานหลายครั้งแต่เขาก็กลัวที่จะหางานใหม่ไม่ได้หลายเดือนผ่านไปชาวนาก็ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆและแล้ววันหนึ่ง
4: พอกันทีฉันไม่มีความสุขที่นี่ฉันทำงานที่นี่ไม่ได้แล้วนายท่านผมทำงานที่นี่มา3ปีแล้วผมต้องได้รับค่าแรงผมจะไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะจ่ายเงินค่าแรงให้ผมตามที่ผมทำงานมาทั้งหมดใช่แล้วนายพูดถูกเอานี้เงินของนาย1 2 3นี่มันอะไรกันแค่3เพนนีเองเหรอแค่นั้นเหรอนี่นายหมายความว่ายังไงนั่นมัน3เพนนีเลยนะครั้งสุดท้ายที่นายออกไปเจอโลกข้างนอกเมื่อไรเหรอนายจะไปรู้อะไรนี่คือความโชคดีอย่างนั้นเหรอถ้างั้นหากผมได้รับความโชคดีแล้วผมคงไม่ต้องทำงานที่นี่อีกต่อไปว่าอย่างไรนะผมจะไม่ทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของผมผมรู้ว่าสักวันความซื่อสัตย์และการทำงานหนักของผมต้องมีคนเห็นคุณค่าของมันลาก่อน
3: ชาวนาได้เดินออกจากทุ่งนาไปเขารู้ว่า3เพนนีนั้นคงไม่เพียงพอแต่เขาก็มีความสุขที่จะมีชีวิตรอดด้วยเงินจำนวนเท่านี้ชาวนาได้ยินเสียงแปลกๆใกล้บริเวณนั้นมันมาจากด้านหลังของทางต้นไม้เขาเข้าไปใกล้และพูดออกไปว่าน
4: ายโอเคไหมนายมาที่นี่ทำไมฉันไม่มีอะไรให้นายขโมยแล้วขโมยเหรอทำไมฉันต้องขโมยด้วยล่ะทำไมนายถึงร้องไห้นายเจ็บตรงไหนเหรอมีกลุ่มชายกลุ่มนึงขโมยหม้อใส่ทองของฉันไปฉันเจอมันที่สุดทางของสายรุ้งสุดทางของสายรุ้งฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าไม่ใช่เลยฉันมีทองของฉันแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วโอ้อย่าร้องเลยนะฉันไม่มีมากเท่าหม้อทองของนายแต่ฉันสามารถให้สิ่งนี้กับนายได้นี่มันไม่ได้มากมายแต่มันคือเท่าที่ฉันมีนะโอ้แล้วนายจะทำยังไงต่อล่ะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันไม่เป็นไรดูเหมือนว่านายต้องการเงินมากกว่าฉันนะฉันรู้ว่านายคือใครฉันรู้ว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังฮะนายคือใครฉันเป็นเทวดาคนแคละพวกเราถูกส่งมาที่โลกมนุษย์ทุกปีเพื่อที่จะหาคนที่มีค่าสำหรับเวทมนต์ของเรา ฉันประทับใจในความใจดีของนายมากเพื่อนบอกฉันมาว่านายอยากได้อะไรฉันจะให้พรได้3ข้อพร1ข้อเท่ากับ1เพนนี
5: นี่มันแปลกมากเลยนะนายหลอกฉันหรือเปล่าเนี่ย
4: บอกสิ่งที่นายอยากได้มาสิแล้วนายจะรู้เอง
3: ชาวนาคิดอยู่สักพักแล้วเขาก็รู้ในสิ่งที่เขาต้องการ
5: รู้แล้วล่ะข้อแรกฉันขอคันธนูที่ไม่ว่าฉันจะยิงอะไรก็จะร่วงลงมาข้อที่สองฉันขอไวโอลินที่เมื่อทุกคนได้ยินก็จะเต้นตามข้อที่สามขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ
4: พรของนายจะเป็นความจริงใช้พรอย่างฉลาดล่ะ
3: ชาวนามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาเดินไปและคิดอย่างสนุกสนานว่าเขาจะทำอะไรกับมันแล้วเขาก็เดินมาตรงที่ชายคนหนึ่งกำลังปาหินใส่ต้นไม้อยู
5: ่สวัสดีครับคุณทำไมถึงได้ปาหินใส่ต้นไม้ที่น่าสงสารนี้ล่ะ
4: ฉันไม่ได้ปาหินใส่ต้นไม้นี้คนโง่ฉันพยายามที่จะเอาดอกไม้ลงมานี่คือดอกไม้ที่สวยที่สุดมันจะบานแค่หนึ่งครั้งต่อปีและตรงนั้นบนกิ่งที่สูงที่สุดของต้นไม้มันคือดอกไม้ที่มีแบบเดียวบนโลกมันมีค่ามากนะเห็นไหมล่ะหลายคนพยายามที่จะนำดอกไม้นั้นลงมาแต่ก็ไม่มีใครทำได
5: ้โอ้งั้นให้ฉันลองได้ไหม
4: ฮ่าฮ่าฮ่าฉันเห็นคันธนูและลูกศรนายคิดว่านายเป็นนักธนูคนเดียวที่ลองหรือไงไม่มีใครสามารถยิงได้สูงขนาดนั้นหรอกนะ
3: ชาวนาจึงยกคันธนูขึ้นและเล็งไปที่โคนของดอกไม้ที่อยู่บนต้นไม้สูงเขายิงลูกศรโดยที่ไม่คิดลูกศรพุ่งสูงขึ้นและสูงขึ้นและด้วยความรวดเร็วพุ่งตรงไปที่ดอกไม้นั้นและดอกไม้ได้ร่วงลงมาอยู่บนมือของชาวนา
4: เป็นไปไม่ได้นายทำได้ยังไง
5: จริงๆแล้วคนแคระ
4: โอ้ฉันไม่สนหรอกเอาดอกไม้นั่นมา
5: แต่ฉันเป็นคนทำมันร่วงลงมาทำไมต้องให้นายด้วยล่ะ
4: นั่นมันไม่ยุติธรรมฉันเห็นก่อนแล้วฉันก็เป็นคนบอกเรื่องนี้กับนาย
5: นายก็พูดถูกนะงั้นฉันจะให้ดอกไม้กับนายแต่นายต้องให้รางวัลกับฉันถ้าไม่งั้นฉันจะเป็นคนที่ทำทั้งหมดเอง
3: ชาวนาเป็นคนซื่อตรงแต่กับชายที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นเขาเป็นคนขี้เหนียวจริงๆทุกคนในเมืองรู้ว่าชายหนุ่มขี้เหนียวคนนี้จะให้คนอื่นทำงานให้โดยที่เขาจะไม่จ่ายค่าตอบแทนเลยสักเพนนีเดียวและไม่มีใครเชื่อใจเขาแต่ชาวนาผู้ใส่ซื่อก็ไม่ได้ระวังสิ่งมีชีวิตที่ขี้เหนียวที่สุดคนนี
4: ้นายพูดถูกเพื่อนฉันจะจ่ายนายด้วยทอง500เหรียญสำหรับดอกไม้ที่สวยงามนายเห็นด้วยไหม
5: โอ้แน่นอนเลย
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสินายจะไปไหนน่ะนายติดทองฉัน500เหรียญนะแล้วนายจะทำยังไงนั่งเล่นไวโอลินเหรอลาก่อน
5: เขาพูดถูกฉันจะทำอะไรได้นอกจากนั่งเล่นไวโอลิน
3: เหมือนกับที่เทวดาได้สัญญาไว้คนขี้เหนียวเริ่มที่จะเต้นตามจังหวะของเสียงเพลงเขากระโดดและแกว่งไปตามลมส่วนชาวนานั้นก็เล่นไวโอลินของเขาหลังจากนั้นคนขี้เหนียวก็ลื่นตกลงไปในพุ่มไม้และเขาก็ยังคงเต้นต่อแม้ว่าหนามจะทำให้เสื้อของเขาขาดหมดก็ตาม
4: โอ้ได้โปรดเมตตาฉันด้วยได้โปรดหยุดทีฉันจะจ่ายเงินให้นายนั่นอยู่ในเสื้อเชิ้ตมันมีถุงแดงอยู่2ถุงเอาไปสิ
5: ฉันจะเอาแค่เท่าที่นายติดฉันนายควรให้รางวัลฉันตั้งแต่แรกไปก่อนนะลาก่อน
3: ชายขี้เหนียวพยายามจะหยิบเสื้อผ้าของเขาแต่ว่าเขาจะหยิบได้ยังไงล่ะทันใดนั้นข่าวลือก็ดังไปทั่วหมู่บ้านชายขี้เหนียวไม่ใช่แค่ชายขี้เหนียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นชายขี้เหนียวในพุ่มไม
4: ้โอ้ฉันจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันแน่
3: วันต่อมาชายขี้เหนียวโมโหมากและไปให้ศาลตัดสิน
4: เอาละผู้ชายที่มีคันธนูและไวโอลินขโมยความหนาวเหรอครับท่านความหนาวใครจะขโมยความหนาวได้เขาขโมยทองของผมทอง500เหรียญโอ้ทองฉันว่าแล้วต้องมีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับการร้องเรียนอาวีนายแค่ต้องเขียนคำร้องเรียนลงไปมันยากตรงไหนล่ะถ้างั้นชายหนุ่มกับไวโอลินขโมยทอง500เหรียญนำตัวชายที่มีไวโอลินและคันธนูมา
3: ด้วยความยากลำบากในที่สุดก็ได้เจอและนำตัวชายที่มีคันธนูกับไวโอลินมาน
4: ายถูกกล่าวหาว่าขโมยทอง500เหรียญจากชายคนนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหม
6: ครับใต้เท้าผมไม่ได้ขโมยผู้ชายคนนี้ให้ผมมาจากรางวัลที่ผมนำดอกไม้จากบนยอดที่สูงที่สุดของต้นไม้ลงมา
4: เขาโกหกผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรเขาทั้งนั้นมันยากที่จะเชื่อหนุ่มน้อยฉันหมายถึง500เหรียญกับการที่นำดอกไม้ให้เขา
6: แต่ว่าผมพูดความจริง
4: ไม่เขาขโมยไปจากผมและผลักผมไปที่พุ่มไม้เขาโกหก
6: ไม่ผมไม่ได้โกหก
4: เขาโกหกเอาละพอได้แล้วฟังนะชายที่มีไวโอลินคดีนี้คุณผิดนะชายขี้เหนียวในฉันไม่ถึงชายหนุ่มผู้ดีคนนี้เขาชนะคดีศาลขอสั่งให้ชายที่มีไวโอลินและคันธนูต้องติดคุก5ปีและต้องคืนทอง500เหรียญต่อชายขี้เหนียวแต่ฉันหมายถึงสุภาพบุรุษท่านนี
6: ้ผมเข้าใจครับใต้เท้าผมขออะไรเป็นสิ่งสุดท้ายได้ไหมครับขอผมเล่นไวโอลินเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหม
4: ไม่ครับใต้เท้าอย่าให้เขาเล่นไม่โปรดอย่าโอ้คำขอของเขาไม่ได้เป็นอันตรายใดๆไม่จริงแล้วทำไมเขาถึงขอที่จะเล่นไวโอลินในศาลและมันไม่ใช่สิ่งที่เขาขอครั้งสุดท้ายเขาจะเข้าคุกแค่5ปีไม่ใช่ตลอดไปฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็มีเหตุผลแต่ว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้ฉันอนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขาขอ
3: ชาวนายิ้มเขารู้สาเหตุว่าทำไมผู้พิพากษาถึงไม่ปฏิเสธ
6: ฉันขอให้ทุกคนทำตามในสิ่งที่ฉันขอ
4: โอ้ให้ตายสิทหารอยู่ไหนเนี่ยช่วยจับฉันไว้ที
3: แต่นั่นก็สายไปแล้วทันทีที่ชาวนาเล่นไวโอลินทุกคนก็เริ่มเต้นรำกันไม่มีใครสามารถต้านทานได้แม้แต่ชายขี้เหนียวหรือว่าทหารหรือผู้พิพากษาเองก็ตาม
4: โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เราทุกคนกำลังเต้นครับใต้เท้า
4: โอ้โหปากเลยฮาวิ
3: ชาวนาเดินตรงไปที่ชายขี้เหนียวและหยุดเล่นเพลง
6: บอกความจริงกับทุกคนซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะทำให้นายเต้นไปตลอดชีวิต
4: ทหารจับตัวเขาก่อนที่เขาจะเล่นไวโอลินอีก
3: แต่ชาวนานั้นไวกว่าทหารซะอีก
4: หยุดได้โปรดหยุดผมยอมรับว่าเขาไม่ได้ขโมยผมเป็นคนให้ทอง500เหรียญกับเขาเองเพราะเขานำดอกไม้บนดอดที่สูงที่สุดมาให้กับผมผมให้เขาเองนั่นคือเรื่องจริงเหรอใช่ครับมันคือเรื่องจริง
8: ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็กระจ่างชายผู้มีไวโอลินไม่ผิดชายขี้เหนียวทำให้ศาลเสียเวลาด้วยการโกหกเขาควรที่จะจ่ายทอง500เหรียญให้กับชายที่มีไวโอลินและคันธนู และที่สำคัญเขาควรให้เงินทั้งหมดแก่ชาวบ้านเรื่องนี้สอนให้นายเห็นค่าของความซื่อสัตย์ที่มีดีกว่าความรวยปิดคดี
3: ชาวนาถูกปล่อยตัวเขาได้รับความมั่งคั่งที่เขาควรจะได้รับแต่ว่าเขายังคงทำงานหนักและเป็นคนมุ่งมั่นเขาซื้อที่ดินและทำนาต่อไปไม่แปลกใจเลยที่ชายขี้เหนียวติดเงินคนอื่นมากมายหลังจากที่ได้ให้ทรัพย์สินแก่ชาวบ้านชายขี้เหนียวในพุ่มไม้ก็ไม่เหลือเงินเลยสักนิดเดียวเขาต้องทำงานเพื่อแลกกับเงินไปตลอดชีวิตจบบริบูรณ
2: ์ค่ะจบในด้านของนิทานกันนะคะก็ช่วงนี้ค่ะพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะก็แจ้งเตือนระมัดระวังในด้านของประเทศไทยยังมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับร่องมรสุมทางภาคตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็ระมัดระวังด้านของการเดินทางด้วยสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้านะคะเดินทางกันอย่างไรค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะก่อนที่เวลาจะหมดค่ะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมการส่งผลงานเข้าประกวดเป็นภาพถ่ายนะคะบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและก็ความร่วมมือโดยทางกองกำลังสุรนารีนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้ที่ Facebook ของกองกำลังสุรนารีค่ะก็เปิดรับผลงานนะคะขออภัยนะคะปิดรับผลงานกันสัปดาห์หน้าค่ะวันที่1สิงหาคมในช่วงของเวลา 23:59 นะคะบอกว่าแบ่งออกเป็นส่งสองหัวข้อด้วยกันการอพยพประชาชนสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นภาพเหตุการณ์การอพยพของประชาชนจากพื้นที่ชายแดนนะคะไปพื้นที่ปลอดภัยค่ะเป็นการประมวลภาพในด้านของการพักพิงเป็นอะไรแบบนี้นะคะอีกหนึ่งหัวข้อเป็นพลังแห่งการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนสู่แนวหน้าเป็นภาพการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลเป็นจิตอาสาหรือไม่ก็สื่อมวลชนก็ได้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนะคะในด้านของการสนับสนุนกองกำลังตรงนี้ในด้านของสิ่งของยาเวชภัณฑ์ยานพาหนะการแพทย์หรือไม่ก็เป็นการสื่อสารหรือไม่ก็เป็นการส่งมอบหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะเป็นการบันทึกเรื่องราวความกล้าหาญความเสียสละแล้วก็พลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกว่าเก็บรักษาภาพประวัติศาสตร์ของชาติไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ชมกันนะคะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของชายแดนตรงนี้ได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็มีเงินรางวัลให้นะคะผู้ที่ชนะเลิศก็นะคะพร้อมกับโล่ก็ 5,000 บาทรองก็ 4,000 บาทแล้วก็รางวัลที่2ก็ 3,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามนะคะเป็น Facebook ของทางกองกำลังสุรนารีได้เหมือนกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะหนาวใจที่ชายแดนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะที่นี
1: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมศุลกากรเตือนระวังสแตมเมาพิษหลอนประสาทขั้นรุนแรงและรัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีทำธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกตั้งแต่1สิงหาคมนี้
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมนี้มาตรการดังกล่าวจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ทำบัญชีรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจจะเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติการเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณียึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ใช่การเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นทิตาดีสายสว่างรายงานค่ะ
0: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรได้ตรวจยึดสารเสพติด LSD หรือที่รู้จักในชื่อสตัมเมาจากประเทศต้นทางคือเยอรมนีซึ่งพยายามลักลอบนำเข้ามาในไทย529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาททั้งนี้สารเสพติด LSD ถือเป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงมักนำสารดังกล่าวไปหยดลงบนแผ่นกระดาษซับน้ำที่สกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสและสัญลักษณ์น่ารักรูปร่างแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆลักษณะคล้ายกับสแตมหวังตบตาเจ้าหน้าที่และทำให้เข้าถึงดูเข้าถึงง่ายเหมือนขนมหรือของเล่นสะสมทั่วไปและหากได้รับสาร LSD ในปริมาณมากและต่อเนื่องจะออกฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงจะทำให้ผู้เสพเกิดภาพหลอนการรับรู้ผิดเพี้ยนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงขั้นรุนแรงสิ่งต่อการเกิดอุบัติเหตุการทำร้ายตนเองหรืออันตรายถึงชีวิตช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
2: รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มงานแสดงเทคโนโลยีโดรนใกล้กรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บราว100คนขณะที่ประธานาธิบดียูเครนเผยข่าวกรองชี้รัสเซียอาจเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อีกภายใน48ชั่วโมงฝรั่งเศสอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะไฟป่าลุกลามอย่างควบคุมไม่ได้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสและตอนกลางของสเปนเมื่อวานนี้ผู้นำสหรัฐเผยรัฐบาลวอชิงตันมี2ทางเลือกในการยุติสงครามกับอิหร่านคือเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่อไปหรือบรรลุข้อตกลงทางการทูตพร้อมยืนยันการเจรจากับรัฐบาลอิหร่านยังดำเนินอยู่ขณะเดียวกันทรัมป์ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรปหรือ EU ในอัตราสูงหลัง EU สั่งปรับบริษัท Google ของสหรัฐเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎการแข่งขันในตลาดดิจิทัลสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: กินแล้วเก็บเก็บแล้วทิ้งให้ถูกที่คือนิสัยของคนมีวินัย
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Fandom Life
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
4: ครับผม
5: น่ารักจังครับ
6: น่ารักจังครับ
4: ถูกต้องได้ฮะ
5: ฝันดีนะคะ
6: ฝันดีนะคะ
4: โอเคถูกต้องครับ
5: เรียกที่รักได้มั้ยคะ
6: แค่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้มั้ยคะ
4: เฮ้ยถูกต้องครับ
6: ได้ค่ะ
4: ถูกต้องครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์วันหยุดที่รอคอยปล่อยจอยชาร์จแบตร่างกายให้เต็มที่ทิ้งความเครียดไว้ที่ออฟฟิศแล้วไปใช้ชีวิตให้รัดกัน
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาน
5: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันดูแลครอบครัวเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมคิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: อรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: กองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักส่วนตัวณที่ตั้งในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569ภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ได้ทั้งนี้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติงานและยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการพร้อมจะติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจของกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: การซึมซับศิลปะวัฒนธรรมไทยคือช่วงเวลาแห่งความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยอย่างแท้จริงติดตามได้ในจิจะพาเที่ยวค่ะ
9: ในเดือนกรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กับงานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะเนรมิตพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์และถนนคนเดินสายสำคัญให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่แห่งความสุขช่วง 24-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 9 โมงเช้าจนถึง 3 ทุ่มครึ่งเริ่มด้วยไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดกับพิธีตักบาตรทางเรือในวันที่ 26 กรกฎาคมเวลา 7 โมงเช้าพระสงฆ์จำนวน 225 รูปจาก 40 วัดจะล่องเรือรับบิณฑบาตผ่าน 3 คลองสายประวัติศาสตร์เป็นภาพแห่งศรัทธาและความงดงามที่หาชมได้ยากส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่บ่าย 3 โมงจนถึง 2 ทุ่มที่เวทีกลางชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังการแสดงโขนเทิดพระเกียรติส่วนสายชิมไม่ควรพลาดกับโซนจำหน่ายสินค้าโอท็อปจาก9จังหวัดสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดและร้านอาหารชื่อดังจากทั่วกรุงเทพมาสัมผัสเสน่ห์ของย่านประวัติศาสตร์กับ4ถนนคนเดินไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดรัชนัดดาคลององอ่างคลองประดุงกรุงเกษมและห้ามพลาดกับการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่มีให้รับชมตลอดช่วงของการจัดงานจีจ้ามาเที่ยวขอบอกว่าไม่ว่าคุณอยากจะมาไหว้พระทำบุญเดินเล่นชมชิมช็อปหรือพาครอบครัวร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์งานใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งเทศกาลที่ไม่ควรพลาดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ
10: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
5: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: 1 2 3 go
10: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ตื่นมาพร้อมกับความเหงาและเงินในบัญชีที่บางเบาเหลือเกิน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
4: EFM playlist non-stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ตายโต๊ะวิทยา EP 60ว่อ4เรียกหมอ5ฮีโร่มาช่วยแล้ว
3: เปิดเบื้องหลังเรื่องวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: EFM Playlist of the Week
7: Chant of the Week
8: Number 1กลิ่นฝนเติ้น First Oneเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างลงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทา
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างอาทิตย์ที่30สิงหาคมรับสมัคร1ถึง5สิงหาคมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายสั่งธุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย69ปีด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้งโดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งและให้วันที่1ถึง5สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเป็นวันสมัครรับเลือกตั้งณห้องประชุมพุทธานชั้นที่2ที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีสำหรับเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวทั้งนี้ในกรณีที่ตำแหน่งส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านระนองพังงาภูเก็ตกระบี่กาญจนบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4นำนักศึกษาปศุสัตว์ลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรลงพื้นที่จริงฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโคกว่า110ตัวหวังปั้นเยาวชนสู่คนปศุสัตว์รุ่นใหม่ช่วยเกษตรกรติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่4สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์ของหน่วยนำคณะนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสัตวศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพโคภายในหน่วยในพื้นที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลำพิสกินและโรคปากเท้าเปื่อยแก่โคแม่พันธุ์จำนวน52ตัวลูกโคจำนวน62ตัวได้รับการสนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะที่ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงสามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรด้านปศุสัตว์ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์วันนี้เหมาะกับการทำอะไรช้าๆกินข้าวอร่อยๆดูอะไรเพลินๆแล้วปล่อยใจให้สบาย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
7: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
6: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
4: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
5: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานที่ระแงะสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: เร่งรีบตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
13: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
12: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
12: อมแล้วชื่นใจ
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบงให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
16: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปลัดมหาดไทยสั่งด่วนยกระดับการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้หลังเหตุโจมตีฐานระแงะสั่งทบทวนแผนเผชิญเหตุสืบข่าวเชิงรุกคุณยศวัฒน์พงประพาสรายงานค่ะ
17: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่การทบทวนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดสถานีตำรวจหน่วยงานของรัฐและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารแจ้งเตือนเชิงรุกบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์สำคัญรวมถึงข้อเสนอในการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อกระทรวงมหาดไทยโดยทันทีเมื่อมีเหตุหรือสัญญาณความเสี่ยงยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
10: สรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
18: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่องสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันหลายคืนพร้อมขู่ยกระดับปฏิบัติการหากอิหร่านยังเดินหน้าตอบโต้ผลประโยชน์และพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางความขัดแย้งยังลุกลามไปยังทะเลแดงเมื่อกลุ่มฮูตีในเยเมนยิงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขณะที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนประชาชนหลายร้อยคนไร้ที่อยู่อาศัยที่ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเกือบ 5,800 คนส่วนญี่ปุ่นเผชิญอากาศร้อนจัดมีผู้ป่วยฮีทสโตรกถูกหามส่งโรงพยาบาลนับร้อยคนด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้านำเข้าอัตราใหม่จากประเทศคู่ค้า60ประเทศรวมทั้งไทยในอัตรา 10-12.5% โดยอ้างเป็นการลงโทษที่ปล่อยให้มีการบังคับใช้แรงงานและนายแอนดี้เบอร์นัมก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ต่อจากนายเคียร์สตาร์เมอร์ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแรงงานสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
19: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
5: เยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: นะครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเราไปเริ่มกันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548พื้นที่18อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีกจำนวน3เดือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยยับยั้งเหตุความรุนแรงและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะโดยพื้นที่ที่มีการต่ออายุประกาศใช้พรกฉุกเฉินฉบับนี้นะคะได้แก่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมี10อำเภอด้วยกันนั่นก็คือที่อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะและอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงปาดีอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกค่ะสำหรับจังหวัดปัตตานีนะคะมีด้วยกัน5อำเภอนั่นก็คืออำเภอเมืองปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอยะรังและอำเภอสายบุรีค่ะจังหวัดยะลามีด้วยกัน3อำเภอคือที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตสำหรับการขยายระยะเวลาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อที่จะสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะเพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก้าวสู่ความมั่นคงและสันติสุขอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยทางด้านของนายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองสายน้ำคลองสายสำคัญในเขตพระนครค่ะมีอะไรบ้างนั่นก็คือมีถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้เร่ร่อนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะไฮไลท์สำคัญของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26นั่นก็คือ26กรกฎาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะโดยจะเป็นการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์รวมจำนวน225รูป แบ่งเป็น3เส้นทางสายน้ำนะคะสายละ75รูปด้วยกันซึ่งประกอบด้วยคลองรอบเก่ารัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรพระภิกษุทั้งหมดจะล่องเรือมาบรรจบกันที่ปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการค่ะเพื่อที่จะประกอบพิธีสงฆ์และให้พรแก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถระนุเถระขออภัยค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารวัดสเกตราชวรวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นเองค่ะตลอด8วันของการจัดงานประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนานิทรรศการมีชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของสายน้ำไทยตลาดชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสตรีทอาร์ตนะคะแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สืบสานวิถีชีวิตริมคลองที่มีมานานกว่า2ศตวรรษด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐกรุงเทพมหานครกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาคเอกชนและภาคประชาสังคมค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดคุณค่าของคูคลองให้คงอยู่คู่สังคมไทยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นั่นก็คือวันพรุ่งนี้และร่วมกิจกรรมต่างๆตลอดงานนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดจุดตักบาตรแล้วก็เส้นทางการเดินทางได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปติดตามกดติดตามไว้ได้นะคะที่เพจ Facebook ก็จะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมค่ะไปที่กิจกรรมประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์การสู้รบพลังแห่งความเสียสละและความร่วมมือที่จัดขึ้นโดยกองกำลังสุนทรนารีกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะบางช่วงเวลาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีวันหวนกลับมาหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามารถของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณโดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะคะทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดก็จะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebookกองกำลังสุรนารีค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะมาร่วมเขาเรียกว่าเลยนะบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะไปต่อกันที่ท่านใดที่ในขณะนี้มีบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมปลายค่ะโอกาสดีๆมาถึงแล้วพลาดไม่ได้นะคะทางด้านของคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอท้าประลองไอเดียในการประกวด3 minute talk นะคะแนวคิดทางวิศวกรรมที่เปลี่ยนโลกทางการแพทย์เพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดที่จะชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศนั่นเองค่ะสำหรับกติกาและไฮไลท์การแข่งขันนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรูปแบบผลงานสามารถที่จะอัดคลิปพูดนำเสนอไอเดียความยาวประมาณ3นาทีนะคะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดที่จะพลิกโฉมโลกทางการแพทย์โดยต้องเห็นหน้าผู้พูดเนี่ยอย่างชัดเจนแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปภาพประกอบโดยเด็ดขาดค่ะเปิดรับสมัครนะคะระหว่างวันที่12ถึง26กรกฎาคมผ่านทาง Google Form ก็เหลือเวลาอีกแค่มีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะที่จะสามารถสมัครกันเข้ามาได้รอบคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน100คนจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแล้วก็ผู้ที่ชนะรางวัล Popula Vote จะได้ขึ้นเวทีประชันไอเดียที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันที่12สิงหาคมนี้และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะมีเงินสนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศและผู้ชนะป๊อปปูล่าโหวตจำนวน 1,000 บาทต่อคนด้วยค่ะก็ถือว่าเตรียมพบกับรายละเอียดกติกาฉบับเต็มๆนะคะเร็วๆนี้เตรียมไอเดียให้พร้อมแล้วก็มาสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: รู้ไหมคะพยาธิใบไม้ตับเป็นภัยเงียบที่อาจนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีได้หากปล่อยไว้โดยไม่รู้ตัวพยาธิจะอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีภายในตับและสามารถอยู่ได้นานหลายปีทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุสำคัญคือการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกเช่นก้อยปลาลาบปลาและปลาส้มวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเริ่มต้นในหอยน้ำจืดจากนั้นก็ย้ายไปที่ปลาและสุดท้ายก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เมื่อบริโภคปลาดิบผู้ติดเชื้อหลายคนไม่มีอาการแต่บางรายอาจท้องอืดเบื่ออาหารหรือปวดชายโครงขวาการตรวจอุจจาระสามารถช่วยตรวจหาไข่พยาธิและสามารถรักษาได้ด้วยยาตามที่แพทย์แนะนำป้องกันได้ง่ายเพียงกินปลาที่ปรุงสุกเลี่ยงอาหารหมักดองงดเหล้าและไม่สูบบุหรี่หากสงสัยว่าติดพยาธิใบไม้ตับรีบเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเพราะการป้องกันวันนี้คือการลดความเสี่ยงมะเร็งในอนาคตค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินซึ่งในขณะนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะเราก็จะมาพบกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้นำเสนอเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษเป็นอย่างไรค่ะขอเชิญทุกท่านไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษกันค่ะคนเราเกิดมาคงไม่มีใครไม่เคยทำผิดนะคะกว่าที่คนคนนึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต้องผ่านการเรียนรู้มากมายชีวิตเราก็ต้องมีพลาดพลั้งทำผิดเป็นบทเรียนกันบ้างแหละถ้าผิดทั่วๆไปสำนึกผิดกล่าวคำขอโทษอย่างจริงใจก็คงพอให้อภัยกันได้แต่ถ้าถึงขนาดทำผิดกฎหมายก็ยากหน่อยนะคะยิ่งถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินเช่นพวกความผิดต่อเนื้อตัวร่างกายยาเสพติดทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วนั้นยอมความไม่ได้นะคะเพราะถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวก็ต้องถูกฟ้องดำเนินคดีกันไปแต่ถึงจะขึ้นชื่อว่าทำผิดกฎหมายถูกฟ้องเป็นจำเลยมีคดีความในศาลก็จริงแต่ถ้าผู้กระทำความผิดมีเหตุอันควรปราณีนอกเหนือจากการลดโทษแล้วก็ยังมีกรณีที่เรียกว่าศาลรอการลงโทษด้วยค่ะการรอการลงโทษคืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดและมีโทษอาจจะเป็นโทษจำคุกหรือโทษปรับแต่ไม่ต้องถูกจำคุกจริงโดยจะรอการลงโทษไว้และอาจกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าในระหว่างการรอการลงโทษจำเลยกระทำผิดอีกหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการนำโทษที่รอไว้กลับมาพิจารณาซึ่งการรอการลงโทษจะมีได้แต่ในคดีอาญาเท่านั้นนะคะเพราะในคดีแพ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินการละเมิดการเรียกค่าเสียหายที่ต้องเยียวยาผู้เสียหายเป็นการส่วนตัวจึงไม่มีการนำการรอการลงโทษมาใช้ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขการรอการลงโทษกันดีกว่าค่ะว่ากรณีแบบไหนศาลถึงจะพิจารณารอการลงโทษให้จำเลยได้ตามประมวลกฎหมายอาญากำหนดหลักเกณฑ์ว่าศาลจะมีอำนาจพิจารณารอการลงโทษให้กับจำเลยได้เฉพาะแต่ในความผิดที่มีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือลงโทษปรับที่ว่าไม่เกิน5ปีนี้หมายถึงโทษสุทธิที่ศาลจะลงจริงนะคะโดยไม่สนว่าคดีนั้นจะมีอัตราโทษจำคุกสูงหรือต่ำกว่า5ปีก็ตามซึ่งเมื่อเป็นคดีที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วถ้าหากมีข้อเท็จจริงของผู้นั้นปรากฏตาม1ใน3ข้อดังนี้1ผู้นั้นไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือ2เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษที่กระทำความผิดโดยประมาทเป็นความผิดและหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมาทำผิดครั้งหลังโดยประมาทหรือเป็นความผิดและหูโทษ ศาลก็สามารถรอการลงโทษให้จำเลยได้ซึ่งการพิจารณารอการลงโทษนั้นต้องคำนึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอันควรปราณีของผู้นั้นประกอบด้วยสำหรับการพิพากษาศาลสามารถพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างโดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติด้วยก็ได้เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาส่วนการคุมประพฤติที่ว่านี้ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ตัวอย่างเช่นการให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานศาลการจัดให้ทำกิจกรรมบริการสังคมให้ไปรับการบำบัดยาเสพติดให้เข้ารับการฝึกอบรมห้ามออกนอกที่พักหรือเข้าสถานที่ใดหรือเงื่อนไขอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดอีกโดยเงื่อนไขที่ว่าหากภายหลังมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปศาลก็อาจปรับลดหรือแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมประพฤติได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้เรื่องการรอการลงโทษเพราะฉะนั้นหากคุณผู้ฟังหรือญาติของท่านต้องตกเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีโอกาสจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับอย่างเช่นพวกคดีจราจรคดีลักทรัพย์ช่อโกงหมิ่นประมาทและอื่นๆก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะถ้าคุณเป็นคนมีความประพฤติดีกระทำผิดเป็นครั้งแรกมีการสำนึกผิดพยายามเยียวยาผู้เสียหายทุกวิถีทางให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่หรือต่อให้ไม่ใช่กระทำผิดครั้งแรกก็ตามถ้าเข้าหลักเกณฑ์ศาลก็สามารถพิจารณารอการลงโทษให้ได้ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ต้องกังวลว่าจำเลยจะลอยนวล นะคะเพราะต่อให้เข้าเกณฑ์ใน3ข้อที่ว่าศาลก็ใช่ว่าจะรอการลงโทษให้ทุกกรณีคือถ้าศาลดูพฤติการประกอบแล้วจำเลยไม่สำนึกผิดไม่น่าให้อภัยศาลจะไม่รอการลงโทษให้ก็ได้เหมือนกันเรื่องนี้ถือเป็นดุลยพินิจของศาลโดยแท้ค่ะก่อนจากกันวันนี้เกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตให้สุดแต่อย่าหลุดขอบกฎหมายแล้วพบกันใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัติสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณนะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนะคะที่นำเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาให้เราทุกๆคนเนี่ยได้รับฟังกันนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการอัปเดตตารางการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในเรือในแม่น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมจัดขบวนพายุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้กันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากไปชมความงดงามแล้วก็ให้กำลังใจฝีพายเนี่ยสามารถรับฟังทางนี้ได้เลยค่ะสำหรับการฝึกกำลังพลฝีพายในเรือในแม่น้ำระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนี้นะคะจะมีการฝึกเนี่ย2ช่วง2ชุดด้วยกันช่วงเช้าจัดรูปขบวนฝั่งธนบุรีเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนหรือว่าสังฮีก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีค่ะช่วงบ่ายจัดรูปขบวนฝั่งพระนครเริ่มต้นจากสะพานกรุงธนสังฮีเริ่มเวลา13นาฬิกาถึงพระราม8ในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีนะคะโดยเมื่อวันที่17 20 2122 23กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นการฝึกการรักษาระยะต่อระยะเคียงจัดรูปขบวนกลุ่มย่อย3ริ้วเป็นการฝึกจัดรูปขบวนย่อยแบ่งเป็น3ริ้วนะคะโดยแบ่งการฝึกครั้งละ28ลำเพื่อให้เรียนรู้การรักษาสถานีขณะตั้งขบวนการรักษาระยะต่อหน้าตับระยะเคียงลักษณะของการพายค่ะเมื่ออยู่ในขบวนนะคะให้เกิดความชำนาญก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยในรูปขบวนใหญ่การรักษาจุดเล็งเรือในขบวนค่ะและเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงวันที่3วันที่4 5 6สิงหาคม นะคะก็จะเป็นการฝึกจัดรูปขบวน5ริ้วโดยแบ่งการฝึกครั้งละ26ลำด้วยกันเพื่อให้เรียนรู้การรักษาสถานีขณะตั้งขบวนการรักษาระยะต่อหน้าตับระยะเคียงลักษณะของการพายเมื่ออยู่ในขบวนพายหนักพายเบาให้เกิดความชำนาญก่อนการเข้ารับการฝึกย่อยในรูปขบวนใหญ่รักษาจุดเล็งเรือในขบวนค่ะสำหรับการฝึกซ้อมที่จะเกิดขึ้นในวันที่7 10 11สิงหาคมนะคะจะเป็นการฝึกการตั้งขบวนแล้วก็เข้าเทียบออกจากเทียบหลักจอดเรือค่ะวันที่12สิงหาคมเป็นการทบทวนหัวข้อต่างๆของการฝึกนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงซ้อมย่อยต่อไปนั่นเองสำหรับวันเวลาที่แน่นอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะก็จะนำมาอัปเดตกันอีกครั้งค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเราได้รับฟังกันนะคะหรือท่านใดที่อยากจะไปกดติดตามเพจ Facebookเพื่อที่อยากจะดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมในส่วนนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็ไปกดติดตามเพจ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ค่ะต่อกันที่ข่าวดีสำหรับน้องๆทหารกองประจำการกันบ้างนะคะที่ล่าสุดเนี่ยกองทัพบกเองได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่น้องทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกค่ะระหว่างกองทัพบกกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการโดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพลเอกอมริศ บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกลงนามร่วมกับดร.เกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีทางด้านของนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ได้กล่าวว่ากองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทหารกองประจำการทุกนายจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัยและความรู้ทางทหารและได้รับการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งสายสามัญและสายอาชีพเพื่อที่จะให้มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมส่งเสริมการต่อยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือประกอบอาชีพอื่นๆภายหลังปลดจากกองประจำการต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกนะคะก็ได้จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566เพื่อเปิดโอกาสให้กับกำลังพลได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคโดยเฉพาะทหารกองประจำการค่ะซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้ทหารกองประจำการอย่างน้อย1ระดับภายในระยะเวลา1ปีควบคู่กับการพัฒนาความรู้ทักษะพื้นฐานทักษะอาชีพและพัฒนาสมรรถนะของทหารกองประจำการซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มโอกาสศึกษาต่อแล้วก็การประกอบอาชีพภายหลังปลดประจำการถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะมีผลบังคับใช้นะคะเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่น้องทหารกองประจำการซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้สามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างรับราชการให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในทุกมิติเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะปิดท้ายรายการกันที่งานวันสตรีไทยประจำปี2569ปีนี้นะคะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะการจัดงานครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญในบทบาทสตรีผู้เป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสังคมอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงของครอบครัวค่ะภายในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการออกร้านแสดงสินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านโกลเด้นเพลสนะคะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัวรวมถึงการสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยและการทำผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะร่วมรับชมภาพบรรยากาศของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันที่1สิงหาคมนี้ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของ NBT HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะวันเสาร์แบบนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆมีเรื่องราวดีๆและที่สำคัญนะคะช่วงวันเสาร์แบบนี้จะมีช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่เรามักพบเจอแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเพจ Facebook Army Radio ค่ะหรือท่านใดที่รับฟังในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราจะมีออนไลน์ด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดกันได้มาชมหน้าตาของนักจัดรายการวิทยุของเรากันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการดูรักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการค้าภายในตรวจสอบสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ลุ้นข่าวดีระดับโลกยูเนสโกเลื่อนวาระพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นมรดกโลกเร็วขึ้นช่วงบ่ายวันนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: นายพนมบุตรจันทโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดมนต์การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุและการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวงพร้อมติดตั้งและตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าจะประกาศรับรองได้ในวันนี้เวลา 13:00 น.ตามเวลาประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายจิรวุฒิสวรรค์อาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเนื่องด้วยใกล้เข้าสู่วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา29และ30กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษานำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการกำกับดูแลและรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อจึงได้มาตรวจสอบการจำหน่ายที่ร้านสังฆพันธ์บริเวณแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าราคาจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนยังคงทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ของสำนักงานกพ.ซึ่งเปิดรับฟังผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่าง22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นต่อการปรับปรุงดังกล่าวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบายให้เหมาะสมสร้างความสมดุลในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการรักษาวินัยการคลังของประเทศยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
5: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM playlist non stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
1: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
2: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: ชีวิตเหมือนแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มให้พระแม่กาลีช่วยตัดสิ่งที่ฉุดรั้งปลุกความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในคชาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: EFM Playlist of the Week
8: Highest Climber
9: Number 4มีใครอยากร
10: ับฉันมาหม้อหุงข้าวโจอี้ผัวสิทธิ์ฟีเจอริงพันวรการเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: กรณีเหตุบนรถไฟฟ้า BTS ที่สาวไทยเตือนกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีที่ส่งเสียงดังแต่กลับถูกว่าด้วยคำหยาบเหยียดและชูนิ้วกลางใส่ล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นย้ำว่าไม่สะท้อนค่านิยมของชาวอิตาลีโดยรวมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS ของประเทศไทยทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาดังปรากฏในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ได้รับความไม่สบายใจหรือความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานความสำคัญอันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลียศวัตรองค์ประภาสรายงานครับ
5: ชุดพยัคฆ์ไพรตรวจสอบบริษัทยางพาราจีนรุกที่ป่าสงวนสงขลากว่า103ไร
7: ่นายนิกรศิรโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหลังทราบว่ามีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสขอให้กรมป่าไม้เข้าไปตรวจสอบบริษัทไทยขั้วยางพาราจำกัดมหาชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาวังป่าคลองต่อและป่าเทือกเขาแก้วว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่จึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามคำร้องเรียนนำโดยส่วนปฏิบัติการพิเศษและหน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรร่วมกับหน่วยในสังกัดและผู้แทนของการยางแห่งประเทศไทยผู้แทนของบริษัทไทยหัวยางพารารวมทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าไปร่วมตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์เนื้อที่ประมาณกว่า103ไร่สิ่งปลูกสร้าง27รายการในการนี้การยางแห่งประเทศไทยได้นำส่งเอกสารเป็นสัญญาให้เช่าช่วงของอาคารโรงงานยางแท่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางแท่งการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบมาตรฐานยางแท่งในเชิงธุรกิจซึ่งคณะเจ้าหน้าที่พิจารณาและยังพบว่ายังขาดเอกสารหลักฐานบางประการที่ต้องใช้ประกอบพิจารณาโดยจะให้สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาได้รายงานกลับมายังกรมป่าไม้เพื่อแจ้งให้การยางแห่งประเทศไทยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะเจ้าหน้าที่ประกอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะที่นายชันชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรกล่าวว่าการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ของบริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่บริษัทได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำวิจัยเรื่องยางพาราแต่ใบอนุญาตดังกล่าวนั้นหมดอายุลงตั้งแต่ปี2563แล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: กินแล้วเก็บเก็บแล้วทิ้งให้ถูกที่คือนิสัยของคนมีวินัย
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อังคารคลุมโปง
4: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
5: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง16:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สวัสดีวันเสาร์อย่าลืมออกกำลังกายสักนิดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นการขยับร่างกายจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับ
9: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ว่าสี่เรียกว่าห้าฮีโร่มาช่วยแล้ว
4: เปิดเบื้องหลังระบบการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
9: กินโนสปูน
10: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นเช้าวันจันทร์อังคาร
11: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
12: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
10: วันพุธ
11: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แชร์ข่าวเช้า First Class
10: วันพฤหัสและวันศุกร์
11: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
14: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลชี้แจงความช่วยเหลือเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์กรณีเหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการโจมตีของกัมพูชาและที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้แทนไทยคว้าความสำเร็จหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณ นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่บัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโกโดยล่าสุดนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถนำเสนอคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลได้อย่างชัดเจนทั้งในมิติของสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สะท้อนประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านประเพณีการแห่ผ้าขึ้นท่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมุ่งรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญามรดกโลกต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษณ์เหตุจรวด BM 21ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อจากการกระทำของกัมพูชาว่าเร่งดูแลทุกด้านด้วยความห่วงใยจ่ายเงินช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหายรวมไปถึงมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรายงานของปภ.สรุปความช่วยเหลือคือสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายมูลค่า3ล้านบาทได้รับการชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัย1ล้านบาทและช่วยเหลือจากบริษัทปตท.อีก2ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายนส่วนร้าน 7-Eleven ได้รับความเสียหาย14ล้านช่วยเหลือจากบริษัท CP 9ล้านกลับมาให้บริการ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิต7รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนทุกคนรวมเป็นเงิน4ล้าน6แสนบาทขณะที่การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณทั้งกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมไปถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกคำขอต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาโดยหากเสียหายเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
6: อร่อยเพราะปรุงเค็มรู้ไหมโซเดียมเพียบ 4,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเสี่ยงโรค NCD ทำร้ายร่างกายและเป็นภาระระบบสาธารณสุขคนไทยไม่อยากป่วยร่วมกันลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: ชาวสวัสดีตอนบ่ายครับผมคุณผู้ฟังสวัสดีชาว UFM 94ทุกคนครับผม 3:00 นถึง 5:00 นครับอยู่ด้วยกันกับผม DJ พีมจากคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงนี้ครับผมเดี๋ยวเตรียมรอลุ้นกันเลยกับ20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ UFM 94เราประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมครับและแน่นอนนี่คือ EFM Playlist of the Week ครับผมสาเหตุต้องเริ่มต้นทักด้วยคำว่าชาวเนี่ยเพราะว่าคำว่าชาวคุณผู้ฟังมันคือการทักทายในภาษาอิตาลีนะครับผมและแน่นอนครับเราคนไทยครับผมเรา respect culture ของอิตาลีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าข่าวที่มันออกมานี่โอ้โหพูดตรงๆนะคุณผู้ฟังนั่งเห็นคลิปนั่งดูคลิปอยู่ที่บ้านและใจเรามันก็คือพีมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะครับที่ไปต่างประเทศแล้วก็โดนเหยียดอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังซึ่งแบบโอ้โหตอนนั้นน่ะมันเป็นตราบาปในใจเลยนะที่แบบทำไมเราถึงไม่ทำอะไรกลับไปอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้พอมาเห็นเขาแบบโอ้โหคุณเป็นทีมเยือนด้วยซ้ำพวกผมทีมเย่าแล้วคุณมาทำแบบนี้คือเห็นคลิปเมื่อเช้าที่มีพี่ชายคนหนึ่งเขาบุกตะลุยไปถึงโรงแรมของแก๊งนักเรียนอิตาเลียนเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะเข้าไปเคลียร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบนี่แหละคนไทยเราร่วมด้วยช่วยกันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่เจอพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะพิมพ์แนะนำเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าไปยอมอย่าไปถอยนะครับมีกล้องอะไรก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะคุณผู้ฟังไม่ต้องไปทำอะไรเขาไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงนะครับให้พลังโซเชียลเนี่ยแหละช่วยกันหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายโพสต์ไปอนาคตของคนคนหนึ่งที่มันไม่สมควรที่จะสดใสอ่ะมันก็จะหม่นหมองขึ้นมาทันทีนะครับผมอันหนึ่งข่าวก่อนสำหรับบ่ายวันนี้นะครับก่อนไปลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ของเราคุณผู้ฟังฝากไว้อีกครั้งนึงกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกี้เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าคุณผู้ฟังกับ Playlist of the Week ครับอย่าลืมใครชอบเพลงไหนเชียร์เพลงไหนส่งกันเข้ามาได้2ช่องทางครับ Atime ฟัง Fin Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ของเราทักทายช่องแชทกันก่อนนี่แฟนๆกลิ่นฝนมารอกันแล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกัน2ชั่วโมงนี้ว่ากลิ่นฝนจะสามารถ retain แชมป์ได้หรือเปล่าเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะครับสวัสดีน้องก้องด้วยนะสวัสดีน้องปูนนะครับผมมาแล้วนะจ๊ะอย่าลืมเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนส่งกันเข้ามาได้บ่ายวันนี้นะครับเบรกแรกนี้ขอเป็นลุยก่อนเสียอันดับแรกคุณผู้ฟังเริ่มจากอันดับที่20ก่อนเลยครับผมผลงานเพลงนี้ครับเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยเป็นท็อป3มาแล้วล่าสุดจากพี่อิงวรันธรเลยคุณผู้ฟังกับจำไว้ครับผมและต่อเนื่องกันเลยกับอันดับ19ครับผมเพลงนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็น New Entry ในอันดับที่20ขยับขึ้นมา1ตำแหน่งกับพี่ดีเจราดกับซุปเปอร์สตาร์ครับและอันดับ18ครับผมอยู่กับเรามาแล้ว16สัปดาห์เกือบ4เดือนเต็มคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากไมอาร่าฟิชชิ่งของน้อง C9 ครับผมเป็นรองแชมป์มาแล้วด้วยนี่คือเรนโซนครับและอันดับ17อีก1ผลงานเพลงจากพี่ไฮอย่างพื้นที่รอข้ามครับ
7: Number 20

0: นี่คือพื้นที่รอข้ามครับผมผลงานเพลงจากพี่ไฮนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับเราแล้วทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันครับผมสัปดาห์นี้ขึ้นมาจากอันดับ18สู่17ครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยกับอันดับ16 15 14ครับผมโอ้โหวันนี้ช่องแชทของเรานี่เต็มไปด้วยแฟนเพลงของเติ้ล First One นะคุณผู้ฟังอย่าลืมครับนี่คือ FM Playlist of the Week ครับยิ่งคุณได้ฟังเพลงของคุณช้าขนาดไหนนั่นหมายความว่าอันดับที่เพลงคุณเชียร์เนี่ยยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นรอกันก่อนนะวันนี้เนี่ยต้องมารอลุ้นกันว่ากลิ่นฝนนะครับจะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับผมมาไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอันดับ16ครับผมเพลงนี้เนี่ยลงมาจากอันดับ7ครับเคยขึ้นไปไกลสูงสุดเนี่ยเป็นท็อป3มาแล้วอยู่กับเรามา6สัปดาห์ครับผลงานเพลงใหม่จากน้องๆวงบัสนี่คือดีใจที่ไม่มีเธอครับแล้วไปกันต่อกับอันดับ5คุณผู้ฟังอีก1เพลงที่อยู่กับเรามายาวนาน5สัปดาห์เช่นเดียวกันครับขึ้นมาจากอันดับ17สู่15ผลงานเพลงจากศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าประจำของ Playlist of the Week เราอย่างน้อง Black Heart ครับผมกับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับและอันดับ14ครับผมไปกันต่อเลยกับ1เพลงที่สัปดาห์ที่แล้วเขาเป็น New Entry ตอนนี้ขึ้นมา1อันดับจาก15สู่14 1ผลงานเพลงน่ารักน่ารักที่คอลแลบที่หลายๆคนรอคอยครับผมเมือง Serious Bacon ครับรอบนี้สลัดเค้กออกมาคู่กับน้องกรจาก Proxy กันบ้างนี่คือคุณจะชอบผมไหม1ผลงานเพลงในอันดับที่14จ้า
1: Number 16

0: Number 14.
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: คุณจะชอบผมไหมครับผมผลงานเพลงจากเมือง Serious Bacon แล้วก็น้องกรจาก Proxy คุณผู้ฟังน่ารักมากเพลงนี้นะฮะสำหรับใครที่กำลังแบบมีความสงสัยหรืออยากจะแบบจีบใครเนียนเนี่ยลองส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังดูนะครับกับคุณจะชอบผมไหมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ในอันดับที่13 12และ11ใบให้ว่า1ใน3อันดับนี้มี Highest Entry รออยู่ครับ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแมว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สวัสดีวันเสาร์หากต้องเดินทางไกลในช่วงสุดสัปดาห์อย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถและลมยางให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะคะ
10: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
11: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
0: ลุยกันต่อเลยกับ EFM Playlist of the Week ครับคุณผู้ฟังอย่างที่สปอยไปมี1เพลงที่เป็น Highest Entry และเพลงนั้นคือผลงานเพลงในอันดับที่13ครับ
13: Highest Entry
0: Highest Entry ของเราครับผม1เพลงที่มาพร้อมกับท่อนติดหูอย่างอีย่าเพียงจะให้หนูออกไปเจอพี่โอ้โหผมไม่ควรร้องอ่ะจริงๆนะให้มันเป็นหน้าที่ของจัสมินเขาดีกว่านะครับผมโอ้โหเมื่อกี้เสียงแครกสุดๆกับเพลง Baddie ครับคุณผู้ฟังฟีเจอริ่งกันระหว่าง Iron Boy นะครับผมแล้วก็จัสมินจากจัสมินนิกานะครับอยู่ในอันดับที่3เป็น Highest Entry ของเราในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ MV ซัดเข้าไป6ล้านวิวแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสมมงมากๆและต่อเนื่องกับอันดับ12เลยคุณผู้ฟังอย่างผลงานเพลงที่เคยขึ้นไปไกลเนี่ยถึงการเป็นรองแชมป์มาแล้วนะครับผมติดท็อป4มาแล้วคุณผู้ฟัง JC James ครับกับอุสาสางครับผมและอีก1เพลงในอันดับที่11ครับจากไลแคนคุณผู้ฟังติดท็อป3มาแล้วเช่นเดียวกันเพลงนี้นี่คือถ้าเกิดครับผม
13: Number 13 Highest Entry

0: ก่อนไปลุยกันต่อในอันดับที่11ครับผมคุณผู้ฟังฝากไว้อีกหนึ่งครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อนั้นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับจบอันดับที่11แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาลุยกันต่อกับ10อันดับท็อป10นะครับคุณผู้ฟังระหว่างนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปด้วยผลงานเพลงในอันดับที่11จากไลค์แคนอย่างท่าเกิดครับ
1: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: M Fandom Life
2: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
4: ครับผม
5: น่ารักจังครับ
6: น่ารักจังครับ
4: ถูกต้องได้ฮะ
5: ฝันดีนะคะ
6: ฝันดีนะคะ
4: โอเคถูกต้องครับ
5: เรียกที่รักได้ไหมคะ
6: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
4: เฮ้ยถูกต้องครับ
6: ได้ค่ะ
4: ถูกต้องครับ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 16:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2รายจาก6รายคดียิงทหารพรานเสียชีวิตและตำรวจแนะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีได้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: เทพไทยหรอปากสะอาด
12: แม่เทพไทยปากสะอาด
13: เทพไทยปากสะอาด
14: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
12: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว2รายขณะที่ยังเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้เร่งขยายผลและระดมกำลังติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้เกี่ยวข้องทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและนำตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษโดยเร็วที่สุดทางนี้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างหลบหนีสามารถแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS หากเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เพราะผู้กระทำผิดในไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS และชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเหตุเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบของผู้ใช้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพจากสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นการเพิกถอนวีซ่าของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
10: ปิดท้ายที่อภิสิทธิ์แนะไทยเร่งจับมือประเทศที่มีกำลังรับมือสหรัฐเก็บภาษี 12.5% ชี้ทรัมป์เดายากมองไม่เกี่ยวอนุทินเยือนจีนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
20: นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ารัฐบาลต้องเร่งเจรจากับสหรัฐหลังประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ซึ่งสูงกว่ามาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียที่ถูกจัดเก็บในอัตรา 10% โดยยอมรับว่าการเจรจาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการควบคู่กับการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือไทย EU FTA เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการค้านายอภิเษกระบุว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความยากต่อการคาดการณ์ดังนั้นไทยต้องชั่งน้ำหนักผลได้และผลเสียจากการเจรจาอย่างรอบคอบพร้อมเสนอให้ไทยกระชับความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพและสนับสนุนระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายเคารพส่วนกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนจีนนายอภิสิทธิ์เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นภาษีของสหรัฐโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้กลไกทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับมาตรการภาษีจึงไม่ควรเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
21: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
10: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
22: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ปัญหาไม่ได้มีไว้ถ่วงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: กลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผม DJ พีมนะตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ท็อป10กันแล้วครับผมกับ10อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94เราครับผมอย่าลืมตอนนี้เนี่ย Highest Climber ยังไม่ออกนะครับผมหรือว่าเพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์นะและที่สำคัญเลยคือรอลุ้นกันครับว่า Champ of the Week ครับผม Turn First One จะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่าก่อนไปลุยกันในชั่วโมงนี้ครับผมฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับมาคุณผู้ฟังลุยกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่อันดับที่10ก่อนเลยในชั่วโมงนี้ครับผมอันดับที่10ครับผลงานเพลงนี้เป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยเคยหลุดออกไปอยู่สัปดาห์2สัปดาห์แล้วก็กลับมาเป็น Reentry คือบอกเลยว่าโอ้โหเพลงนี้ไม่จากไปไหนจากเราจริงๆครับผลงานเพลงจากพี่บี้สุกฤทธิ์ครับผมอู้บ่จ้างคุณผู้ฟัง1เพลง Feel Good นะที่ฟังเมื่อไหร่ก็ต้องขยับขยายสายสะโพกกันนิดนึงนะฮะไปกันต่อในอันดับ9เลยคุณผู้ฟังและนี่แหละเขาไม่ใช่อันดับ9ธรรมดาครับผมเขาเป็นอันดับ9ที่ขึ้นมาจากอันดับที่19ทำให้เขาได้เป็น
7: Highest Climber
6: ไต่ขึ้นมาทั้งหมด10ขั้นด้วยกันครับผมผลงานเพลงจากณนนท์ครับนี่คือผิดมากไหมคุณผู้ฟังจากอันดับ19สู่อันดับ9นะครับอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ด้วยกันครับไปกันต่อในอันดับ8เลยผลงานเพลงน่ารักน่ารักอีก1เพลงครับผมจากหัวใจเพลงรักอย่างพี่ No One Else Featuring กับหนุ่ม Gen Z อย่างน้อง Copper จากวง Bus นะครับผมคนคนนี้เป็นของคุณครับผมขึ้นมาไกลเหมือนกันนะ16สู่อันดับ8ครับ8ขั้นเลยและอันดับ7ไปกันต่อเนื่องเลยครับผมเพลงนี้เป็นรองมาแล้วเดี๋ยวรอฟังกันว่าจะเป็นเพลงอะไร
7: Number 10

0: ันได้แค่เดินมาส่งครับผมผลงานเพลงในอันดับที่7ของเราคุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่6ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเป็นรองแชมป์มาแล้วจากพี่กวินดีแล้วก็น้องแบล็คฮาร์ทครับเดี๋ยวไปกันต่ออีก3อันดับคุณผู้ฟังอย่าลืมรักเพลงไหนชอบเพลงไหนส่งกันเข้ามาได้2ช่องทางนะครับ Airtime ฟังฟิน Music Application หรือเว็บไซต์ airtime.live ด้วยนะครับพี่เจอรายงานตัวมาแล้วคุณกัลยามาแล้วนะครับผมรอกลิ่นฝนกันเต็มไปหมดเลยนะได้ได้ได้พี่เพชรมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะจ๊ะไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังอันดับที่6ครับผมแหมมาลุ้นกลิ่นฝนตอนนี้ผมเริ่มได้กลิ่นฝนแล้วนะคุณผู้ฟังฟ้ามันครึ้มๆแล้วนะฮะใครที่มีแผนจะออกจากบ้านเย็นนี้นะครับผมหรือว่ายังกลับไม่ถึงบ้านนะครับรีบหน่อยก็ดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนตกรถจะติดเอานะครับมาอันดับ6ต่อเลยคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับ5ครับผม1ผลงานเพลงเศร้าที่หลายๆคนโหวตว่าในช่วงเดือน2เดือนนี้นี่คือเพลงเศร้าที่เศร้าที่สุดแล้วนะครับผมจาก Pearl Peach ครับคุณผู้ฟังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับและอันดับ5ต่อเนื่องกันเลยครับผม1การแสดงที่ไม่ควรทำนะคุณผู้ฟังคือการแสดงว่าเรายังรักใครสักคนอยู่ทั้งๆที่เราไม่ได้รักเขาแล้วนะครับอันดับ8ขึ้นมาจากอันดับ8สู่อันดับ5ครับผมผลงานเพลงใหม่จากพี่ส้มมารีอย่างหนังทุนต่ำครับและต่อเนื่องกับอันดับ4เลยคุณผู้ฟังน่ารักน่ารักกันบ้างชอบเพลงนี้มากเลยเอาจริงนะคือสไตล์เพลงมันแบบน่ารักไปหมดเลยอะแล้วมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พี่โจอี้ภูวศิษฐ์ไปคอลแลบกับน้องแอลลี่ด้วยที่แบบโอ้โหมันก็มาในเป็น another version นะครับแต่ว่าใน EFM 94ของเราเอาเวอร์ชันนี้ไปก่อนพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วราการครับผมคุณผู้ฟังอันดับที่4นี่คือหม้อหุงข้าวครับ
1: Number 6

0: ม้อหุงข้าวครับผมผลงานเพลงในอันดับที่4ของเราคุณผู้ฟังเข้าใกล้ท็อป3กันแล้วก่อนไปลุ้นท็อป3การพักกันสักครู่เดียวครับ
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
3: ถ้าเบื่อที่จะอยู่แต่ในห้องลองออกมาปิกนิกปูเสื่อพูดคุยอัปเดตเรื่องราวชีวิตกับคนที่รักดูนะครับ
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกิน

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
0: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
2: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
0: ่พุทธท็อกพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: และนี่คือท็อป3ครับผมคุณผู้ฟังเริ่มกันเลยกับอันดับ3ครับผมผลงานเพลงนี้เคยเป็นแชมป์เก่ามาก่อนอยู่กับเรามาแล้ว6สัปดาห์ด้วยกันครับผมจาก PP กริดนี่คือเก่งไม่พอครับและอันดับ2ครับผมรองแชมป์สัปดาห์นี้จะสามารถโค่นกลิ่นฝนได้หรือเปล่าคำตอบคือยังครับผมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันดับ2หรือว่ารองแชมป์ของเราครับผมจากฟรีแฮนด์อยู่ด้วยกันมา7สัปดาห์ยังคงเป็นอันดับ2ต่อเนื่องครับกับเมื่อถูกค้นพบเดี๋ยวกลับมาเข้าแชมป์ของเราอีกสักหนึ่งทีฮะ Number 3

0: ก่อนที่จะไปลุยกันกับแชมป์ออฟเดอะวีคครับผมฝากไว้ก่อนเลยคุณผู้ฟังกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับชั่วโมงนี้พิมพ์ทิ้งท้ายไปด้วย1ผลงานเพลงแชมป์ออฟเดอะวีค2สมัยของเราครับผมเจอกับพิมพ์ใหม่วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟัง EFM New Release 3:00 to 5:00 PM ครับก่อนจากกันไปวันนี้คุณผู้ฟังได้กลิ่นอะไรมั้ยเฮ้ยกลิ่นแชมป์หรือเปล่ากลิ่นแชมป์ไม่พอครับผมเพราะกลิ่นแชมป์นี้คือกลิ่นฝนครับ
1: Champ of the Week Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ1 2 3
8: go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
16: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่นครปูซานประกาศรับรองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของยูเนสโกทั้งนี้พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยซึ่งนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศอีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ความคืบหน้าคดียิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ2รายขณะที่ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีก6รายอยู่ระหว่างการหลบหนีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่นราธิวาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ย้ำดูแลกำลังพลทุกมิติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขและความสงบเรียบร้อยด้านกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียร้อยเอกสันชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาทัศนศึกษาประเทศไทยและปรากฏคลิปวิดีโอตามที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ล่าสุดตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีโพสต์คลิปขอโทษคนไทยยันผู้เกี่ยวข้องจะเดินทางกลับเร็วที่สุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับรัฐบาลชี้แจงเจ้าของปั๊มที่กันทรลักษ์เหตุไม่จ่ายกองทุนเพิ่มเติมบอกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายงบซ้ำซ้อนประกันขณะที่ปภ.แจงยืนยันการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่ศรีสะเกษผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิพิพัฒน์เร่งแก้รถติดพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขุดลอกแม่น้ำท่าจีนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครชัยชนะลั่นแรนบิดถึงทางตันขอบคุณคณะกรรมการฟันธงไม่คุ้มค่าจี้รัฐบาลพับโครงการย้ายงบพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมดันทุ่งสงเป็นศูนย์กระจายสินค้าแทนอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแรนบิดเสนอเชื่อมท่าเรือมาเลเซียฝั่งอันดามันผลกระทบน้อยกว่ารัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้อัยการคดีทุจริตสั่งฟ้อง7ตำรวจสภ.อรัญญประเทศคดีคลุมถุงดำบังคับสารภาพคดีฆ่าป้าบัวผันศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดสอบ17สิงหาคมนี้สั่งเด้งผู้กำกับคลองหลวงเส้นคลิปเฉารีดสวยร้านเหล้าหลักแสนแลกกับเปิดถึงตี2อ้างถึงนายบอกพี่จะตัดยอดไปให้ผู้การและตำรวจสภ.แม่เสรียงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้นำชุมชนระดมกำลังค้นหาช่วยเหลือชายพระตกแม่น้ำยวมขณะเก็บท่อนไม้ลอยแต่ยังไร้วี่แวว
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้เวลาทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกับครอบครัวเช่นการทำอาหารเย็นด้วยกันช่วยกระชับความสัมพันธ์ดีๆเลยล่ะ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
9: EFM playlist non stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM Playlist

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
11: Espiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Play

0: look upon
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับสำหรับค่ำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีครับเช่นเคยนะครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและยังสามารถติดตามรับฟังเรานะฮะแล้วก็รับชมควบคู่กันบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะฮะบนเพจสถานีข่าวสนามเป้าแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้เช่นเคยนะครับเอาละฮะสำหรับประเด็นวันนี้ครับสถานการณ์ภาคใต้มีความคืบหน้าเรื่องหมายจับครับทั้งเหตุการณ์คาร์บอมที่สภ.ตันหยงและเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีด้านปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่า4จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะส่วนประเด็นร้อนๆบนโซเชียลมีเดียนะฮะวันนี้นะฮะจนถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็น่าจะต้องยกให้เคสของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นอิตาลีฮะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับคนไทยด้วยนะฮะล่าสุดวันนี้สถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกแถลงการขอโทษแสดงความเสียใจและประณามเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับมีเรื่องดีๆวันนี้กันบ้างนะครับแน่นอนต้องยกให้กับเรื่องของมติเป็นเอกฉันท์นะครับเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของไทยเนี่ยนะฮะขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
10: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
17: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กรี ีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่เรื่องน่ายินดีของประเทศไทยวันนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ปูซานเกาหลีใต้นะครับประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อเวลา 15:03 ตามเวลาในประเทศไทยที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับได้มีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ของไทยเนี่ยนะฮะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายหลังการประกาศผลนะฮะทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะที่ไปร่วมประชุมอยู่ที่โน่นนะครับพร้อมด้วยคุณสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปจนถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยที่เกาหลีใต้ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามของรัฐบาลไทยซึ่งตลอดระยะเวลากว่า10ปีครับไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาในระดับภูมิภาคในช่วงศตวรรษที่8อีกทั้งแหล่งมรดกโลกครับจะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุเองนะครับที่นครศรีธรรมราชมีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศผลนะครับประสงค์ได้สวดเชียนโตเจ้าวาดวัดนะครับพร้อมด้วยนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ที่ปรึกษานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีได้ลั่นคล้องชัยวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชนครศรีธรรมราชเฉลิมฉลองประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างร่วมกันกล่าวสาธุนะครับก็ปรบมือแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจมีการแสดงรำโนราพร้อมการแสดงขบวนกลองยาวขณะที่พรุ่งนี้ครับจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญจิตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่นะฮะจากเรื่องดีๆในพื้นที่ภาคใต้ขยับลงไปคุยกันถึงความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนใต้กันหน่อยนะฮะความคืบหน้าเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องจาก2เหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือคาร์บอมที่สภ.ตันหยงและยิงถล่มกับปาไป้บอมในจุดตรวจส่งผลให้ทหารพรานพลีชีพไป5นายชาวบ้านบาดเจ็บอีก6คนนะครับล่าสุดวันนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าการล่าตัวคนร้ายทั้ง2เหตุไปติดตามไล่เลี่ยงกันทีละคดีเริ่มกันที่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ที่หน้าสภ.ตันหยงที่นราธิวาสกันหน่อยนะครับจากเหตุการณ์ย้อนไปตั้งแต่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะมีตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1นายส่วนอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหายนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ2รายคือนายอัสมินภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลปาลุลูที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเดิมเนี่ยเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายนะครับอีกรายชื่อว่านายอับดุลราฮูมนะฮะภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหที่อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่แล้ว2หมายเช่นกันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายคือนายอาลียะและนายฮาฟีซีเพื่อดำเนินวิธีนะครับเรื่องของการซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปซึ่งเจ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับส่วนคนร้ายครับมีการใช้อาวุธปืนนะฮะลอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45 แล้วคว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือว่าไปบอมขณะที่เจ้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบุเกะสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตไป5นายยังมีประชาชนบาดเจ็บอีก6รายด้วยกันล่าสุดครับศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายฮาซีซันเนี่ยซึ่งเป็นชาวตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสฮาซีซันคนนี้เนี่ยมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายชื่อว่านายมหมะสรีนะฮะอยู่ที่อำเภอสายบุรีปัตตานีเนี่ยก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เชิญมาเพื่อประกอบการสืบสวนขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เจ้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับด้านปลัดมหาดไทยครับได้สั่งการผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนแผนเผชิญเหตุพร้อมจัดระบบเฝ้าระวังการข่าวเชิงรุกปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจความมั่นคงบุเกซามีเนี่ยก็บอกว่าในส่วนของมหาดไทยได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดใน4จังหวัดด้วยกันนะครับคือนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็ยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ในส่วนของมหาดไทยออกเป็น3มาตรการด้วยกันคือ1ให้ไปทบทวนแล้วก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงฐานปฏิบัติการและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและใช้ระบบกล้อง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ฮะทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และก็ซักซ้อมการปฏิบัตินะฮะกรณีเกิดเหตุโจมตีวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดต่างๆเพื่อเจ้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและ3ให้จัดระบบเฝ้าระวังด้านข่าวสารและก็มีการแจ้งเตือนเชิงรุกนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนะฮะในฐานะเลขาธิการกรมนและคณะก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงแล้วก็ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะที่จุดตรวจภูเก็ตสามีเพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยครับเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วโดยรัฐมนตรีกลาโหมครับก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่านายกเนี่ยได้มอบหมายให้ตนเนี่ยเดินทางลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์แล้วก็กำชับการทำงานของทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งรัดการสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นลำดับเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็มุ่งลอบยิงเจ้าหน้าที่โดยตรงซึ่งรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกฝ่ายไม่อาจยอมรับการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้ได้พร้อมยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วก็ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่นะฮะจากในพื้นที่ชายแดนใต้ขยับไปดูพื้นที่ฝั่งชายแดนกัมพูชากันหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้านับปฏิทินย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะฮะเมื่อวานเนี่ยครบ1ปีที่กัมพูชานั้นได้ใช้วุธหนักยิงถล่มที่หมายในประเทศไทยก็คือที่ปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกษเจ้าของปั๊มเนี่ยออกมาร้องผ่านส.ส.ที่รัฐสภาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงครับยืนยันจะเร่งดูแลทุกด้านนะครับด้วยความห่วงใยแล้วก็พร้อมที่จะติดตามความช่วยเหลือทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ติดตามนะครับการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่รวดเร็วครอบคลุมและก็เป็นธรรมภายใต้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวนะถ้าจำกันได้ก็คือทำให้ ตัวปั๊มน้ำมันปตท.แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นที่อยู่ในปั๊มเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็มีเหตุสลดก็คือมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนเนี่ยก็เร่งกันเข้าไปให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุนะฮะซึ่งจากรายงานของปภ.นะฮะปภ.เนี่ยได้สรุปผลการช่วยเหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของปั๊มน้ำมันเองที่รับความเสียหายมูลค่าประมาณ3ล้านบาทเศษๆก็ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว1ล้านแล้วก็มีความช่วยเหลือจากตัวบริษัทแม่ก็คือตัวปตท.อีก2ล้านเศษนะครับปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่5กันยา68 2ก็คือตัว 7-Eleven นะครับความเสียหายในมูลค่าประมาณ14ล้านนี่ฮะตามข่าวปภ.รายงานมาเนี่ยก็บอกว่าได้รับความช่วยเหลือจาก CPO ไปแล้ว9ล้านกลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68นะฮะ3ฮะผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมเป็นเงินประมาณ58ล้านส่วนผู้บาดเจ็บอีก12รายได้รับการช่วยเหลือครบทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ4ล้าน6นะฮะบอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 บาทไปจนถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละหน่วยงานกำหนดสำหรับเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บก็มาจากหลายแหล่งนะครับรวมถึงงบกลางซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดำเนินการจนสามารถที่จะช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือของสำนักนายกนะฮะโฆษกรัฐบาลก็อธิบายว่าทุกคำขอเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบและการพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนอย่างไรก็ตามการตรวจสอบกรณีความเสียหายของปั๊มน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากต้นสังกัดแล้วนะครับการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายไม่ให้ชดเชยซ้ำในความเสียหายในรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของรัฐนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลเข้าใจและเห็นใจต่อผู้ประสบเหตุทุกคนนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูประเด็นร้อนบนโซเชียลกันหน่อยนะฮะสองวันและทัวร์ไทยไม่มีพักนะฮะเรียกว่าวัยรุ่นอิตาลีเนี่ยถูกล่าแม่มดถูกตามกันจนแอคเคาท์เนี่ยเดือดเลยทีเดียวนะฮะไปจนถึงเดือดร้อนถึงสถานทูตต้องออกแถลงการขอโทษในเรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ของกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: เสียวฟันน่ะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
19: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้มาไล่เลียงประเด็นร้อนบนโซเชียลหน่อยครับวิจารณ์หนักมาต่อเนื่อง2วันนะฮะทำเอาทัวร์ไทยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะสืบเนื่องจากกรณีกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS นะฮะมีคนไทยเนี่ยนะฮะพยายามที่จะตักเตือนอย่างสุภาพแต่กลายเป็นว่าถูกด่าทอด้วยคำหยาบแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะมีชูนงชูนิ้วกันอะไรต่างๆนานาคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียนะฮะก็แน่นอนแหละฮะคอมเมนต์เนี่ยคำวิจารณ์เนี่ยตามมามากมายพร้อมกับคณะทัวร์ไทยครับที่ออกมาเรียกร้องให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าบางถ้อยคำเนี่ยมีการพูดถึงประเทศไทยมันออกในแนวลักษณะของการเหยียดนะฮะไม่ให้เกียรติประเทศไทยเมื่อวานเนี่ยทางบริษัททัวร์ได้ออกแถลงการขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็พูดกันตรงๆครับว่าคนไทยจำนวนมากที่ทราบเรื่องเนี่ยยังคงวิจารณ์กันต่อเนื่องแล้วก็มีการไปเรียกร้องให้สถานทูตอิตาลีในประเทศไทยเนี่ยแสดงออกถึงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้นะที่ทำให้เมื่อวานนี้เพจของสถานทูตถึงกับต้องปิดคอมเมนต์ไปล่าสุดฮะวันนี้มีแถลงการจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยออกมาเรียบร้อยนะฮะโดยระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนตามที่ปรากฏในคลิปแล้วก็มีการแชร์กันว่อนโซเชียลเนี่ยนะฮะโดยสถานทูตเนี่ยบอกว่าขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยและทุกท่านที่ไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนะครับซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐอิตาลีให้ความสำคัญและเชื่อมั่นเช่นเดียวกันพฤติกรรมมันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวนั้นมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีจากนั้นนะสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยได้โพสต์คลิปตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลี4คนได้ออกมาขอโทษถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าโดยบอกว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยแล้วก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างยิ่งเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้รู้สึกเสียใจสำหรับทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะฮะในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโฆษกก็ออกมายืนยันว่านักเที่ยวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นั้นนะฮะถ้าไปดูพฤติการแล้วถ้ามันเข้าข่ายดูหมิ่นหรือสร้างความเดือดร้อนผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะฮะในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนเกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมถ้าเกิดผู้เสียหายเนี่ยนะฮะมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะฮะโฆษกข ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติหากกระทำความผิดในประเทศไทยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้าหากเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของผู้ให้บริการก็อาจมีความผิดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและจากภาพสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยคลิปนี่แหละฮะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีได้ส่วนประเด็นที่มันจะลุกลามไปถึงการเพิกถอนวีซ่าของนักเที่ยวกลุ่มนี้หรือไม่เนี่ยทางตร.บอกว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานด้านคนเข้าเมืองในการพิจารณาตามกฎหมายพร้อมฝากถึงประชาชนหากพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเท่าที่ทำได้รีบแจ้งเจ้าที่เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะฮะและเจ้าของคลิปก็ต้องบอกว่าไม่รอช้าแล้วฮะเข้าแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าย้ำฮะว่านักท่องเที่ยวต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างที่สน.สำเร็จครับวันนี้คุณสุกัตนะฮะคุณสุกัตเนี่ยเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนที่ตักเตือนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จนเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่สน.สำเร็จพร้อมกันนี้เธอให้สัมภาษณ์ครับว่ากลุ่มนักเรียนเหล่านี้เสียงดังมาตั้งแต่อยู่บนชานชาลาก่อนจะเข้ามาบนขบวนรถไฟฟ้ามันเสียงดังจนเกินพอดีไปมากนะฮะพอเข้าไปในขบวนคนกลุ่มนี้ก็เสียงดังอีกคุณสุกัตบอกตัวเองเนี่ยทนมาสักระยะแล้วก็เลยตัดสินใจเดินไปตักเตือนตอนแรกตัวเองคิดว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะพูดกันเบาลงแต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอยังบอกด้วยว่าลองนึกดูว่าวัยรุ่น 20-30 คนพูดเสียงดังพร้อมกันในขบวนรถไฟฟ้าแคบๆเสียงมันจะดังแค่ไหนหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ได้พูดคำหนึ่งพร้อมกันเป็นภาษาอิตาลีซึ่งเป็นคำหยาบแน่นอนเพราะหลังจากพูดเสร็จทุกคนก็หัวเราะเยาะเย้ยชอบใจที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้ใหญ่ที่มากับเด็กกลุ่มนี้กลับนิ่งเฉยไม่ได้ห้ามปรามคนของตัวเองแล้วยังพูดอีกว่าฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณยังจะมีปัญหาอีกเหรอซึ่งตนมองว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันไร้มารยาทมากๆนะฮะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็พูดคำว่าไม่แน่ใจพูดออกอากาศได้หรือเปล่านะฮะเป็นตัว F ย่อๆแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัว U ซึ่งเป็นอะไรที่หยาบคายเมื่อผู้ใหญ่ไม่ห้ามเด็กแถมยังให้ท้ายจึงมีพฤติกรรมที่หยาบคายตามที่เห็นในคลิปวิดีโอคุณซูกัสเนี่ยมองว่าคนเราจะไปเที่ยวไหนก็ตามควรให้เกียรติคนอื่นเรื่องแบบนี้คนไทยควรที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองบ้างแล้วก็อยากตั้งคำถามไปถึง BTS ครับเนี่ยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยว่าควรจะมีการจัดการกับกลุ่มคนที่มากันเป็นจำนวนมากอย่างไรไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นและที่สำคัญเธอมองว่าพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้เข้าข่ายข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหน้าและกระทำอนาจารอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสุกัตบอกว่าวันนี้ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความและเดี๋ยวคงต้องไปปรึกษาตำรวจอีกครั้งว่ามันจะเข้าข่ายความผิดฐานในอะไรอย่างไรนะฮะเมื่อถามว่าตอนนี้กระแสโจมตีไปยังเด็กกลุ่มนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคุณสุกัตมองว่าความจริงแล้วไม่มีใครควรเจอการล่าแม่มดแต่นักท่องเที่ยวที่มาไทยก็ควรที่จะให้เกียรติคนอื่นรอบข้างด้วยส่วนที่สถานทูตอิตาลีออกมาขอโทษก็มองว่าขอโทษเพราะความจำเป็นและโดยส่วนตัวไม่ได้อยากให้คนไปตามล่าตัวเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะไม่ได้ดีต่อภาพลักษณ์ของเมืองไทยด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเข้าใจว่าก็จะมีการไปตามล่าแม่มดผิดคนด้วยนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่แว่นคล้ายๆกับผู้หญิงที่อยู่ในรถไฟฟ้านะฮะแต่ก็ไปเหมือนไปอินบ็อกซ์ไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอิตาลีเหมือนกันแล้วเธอก็ออกมาบอกว่าคนละคนกันให้สังเกตสีผมด้วยอะไรต่างๆนานาอ่ะก็เป็นว่าประมาณนี้แล้วกันอัปเดตกันนะครับขยับไปดูเรื่องแลนด์บริดจ์ครับมีความเห็นออกมาหลากหลายครับหลังจากเมื่อวานรองนายกเอกนิติแถลงยอมรับพับแผนแลนด์บริดจ์หลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อาจจะต้องใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองเต็มศักยภาพโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออกมาแถลงด้วยตัวเองสรุปผลการศึกษาเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับว่าจากที่นายกเนี่ยมอบหมายให้คุณเอกนิติเนี่ยนะเป็นประธานในคณะทำงานที่ไปศึกษาเรื่องนี้กำหนดกรอบเวลา90วันซึ่งเมื่อวานจริงๆก็ยังไม่ถึง90วันนะครับแต่ว่าผลสรุปเนี่ยเห็นว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในระดับต่ำอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับภาระงบประมาณแล้วก็มีความเสี่ยงสูงเพราะจากการศึกษาเมื่อมีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าอาจจะเป็นบวกมันก็อาจจะพลิกกลับมาติดลบได้เพราะฉะนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูง ส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมครับพบว่าค่อนข้างสูงและจากการรับฟังความเห็นเนี่ยยังมีความเห็นต่างกันอยู่สุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและก็เสี่ยงเนี่ยในเรื่องของผลกระทบค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้นะฮะทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีท่าเรือระนองอยู่แล้วก็ยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องไปพิจารณาเรื่องการปรับปรุงหรือพัฒนาท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือที่เรียกว่า missing link ที่สามารถเชื่อมโยงขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศเชื่อมไปจนถึงจีนเนี่ยหรือแม้แต่จะเชื่อมไปฝั่งตะวันออกได้เมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่คุณเอกนิติบอกว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีถ้านายกเห็นชอบก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไปพอมีข่าวออกมาว่าพับโครงการนี้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นฮะหนึ่งในนั้นเป็นฝ่ายค้านครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางรางโครงการ Missing Link คุณอภิสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแบบนี้ฮะบอกว่าการตัดสินใจยกเลิกหรือพับแผนโครงการดังกล่าวนะฮะเห็นว่านะครับเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนนรางและท่าเรืออย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลกพร้อมกันนี้ยังเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้านคมนาคมต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมอ่าวไทยอันดามันที่มีการศึกษามานานแล้วพร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าแลนด์บริดจ์และก็คุ้มค่ากว่าในระยะยาวรวมทั้งครับเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมอันดามันกับมาเลเซียเช่นสงขลาปีนังซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่าโดยย้ำว่าควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจนะฮะเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนและนะครับเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะส่วนใครติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นไปตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้มีการทบทวนนะครับเอาความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเข้าใจว่าก็มีการปรับแก้เงื่อนไขหลากหลายเงื่อนไขด้วยกันแล้วก็เตรียมเข้าครม.วันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำผมแจ็คสุพนันท์ มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กซ์ Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไม้และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยสีเล็ก Festival ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชันษา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ส่งพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยส่งพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ส่งพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากทั้งส่งสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัฒหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วัน วลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดตยุรวงศาวาสเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันเป็นประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระอภิธรรมในงานพระศพมิใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวมจำนวน8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเพื่อสืบสานพระราชประเพณีด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกจึงทรงให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นการสนับสนุนการจำพรรษาของพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดตลอด3เดือนซึ่งในอดีตก่อนจะมีไฟฟ้าพระสงฆ์ต้องใช้แสงสว่างจากเทียนในการศึกษาพระธรรมและประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาจึงเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นแม้ว่าในปัจจุบันวัดส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่การถวายเทียนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการสืบทอดพระพุทธศาสนารวมถึงคติความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นการสร้างกุศลและสร้างความเจริญแก่ชีวิตวัดสุทธิวรารามเดิมชื่อวัดแคสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีโดยพระยานครศรีธรรมราชและหลวงสุวรรณคีรีสมบัติผู้ครองเมืองสงขลาลำดับที่1ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรีเม่นณสงขลาเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่6ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรณ์วัดเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดว่าวัดสุทธิวรารามตามนามของท่านผู้หญิงสุดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2424 ในปี2511วัดสุทธิวรารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการแสดงพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินซึ่งเป็นการทอดผ้าพระกฐินหลวงครั้งแรกณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันวัดสุทธิวรารามมีพระราชสุทธิวัชระสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์ว่ามีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม31รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

0: ในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม
1: ้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนวัดราชธาธรรมสากลออมทรัพย์ครูสงขาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดอมรินทรารามวัดตาวรตาเมาะและวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์วัดคฤหบดีและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดชัยพฤกษมารามวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทฟูสกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุเวทชาติกรุง ทพมหานคร

สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นนายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตอินจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีการแจกอาหารและน้ำดื่มพระราชทานให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันและประชาชนจิตอาสาจะหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการอาทิคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากแจกข้าวกล่องแก่ประชาชนระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องสะท้อนถึงการน้อมนำหลักการแห่งการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานคุณค่าของการเป็นผู้ให้ผ่านการแบ่งปันน้ำใจและการทำความดีสนองพระราชปณิธานการมีจิตอาสาและการทำความดีด้วยหัวใจส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงครีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วยขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงสืบสานและพัฒนาครองเปรมประชากรการพัฒนาที่เริ่มต้นจากพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงคืนความสะอาดให้สายน้ำคืนสิ่งแวดล้อมให้เมืองและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนคลองเปรมประชากรสายน้ำแห่งพระเมตตาติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ารมีของพระมหากษัตริย์ไทยแผ่นดินนี้ดำรงมั่นด้วยสันติสุขและความผาสุกของราษฎรก็ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศพระราชาของปวงประชาราษฎรทรงมุ่งมั่นในพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อนำผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้ครบทุกมิติ

0: แก่หฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลดังสายน้ำบอกเล่าผ่านพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งไม่เพียงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินหากยังหล่อล้อมหัวใจคนไทยทั้งประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรในทุกภูมิภาคหนึ่งในพระราชกรณียกิจอันสำคัญในเขตเมืองหลวงกรุงเทพมหานครคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูสายน้ำหากยังทรงเน้นย้ำถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่รายล้อมลำคลองด้วยคลองเปรมประชากรเป็นลำน้ำสายสำคัญอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มากกว่า100ปีผูกพันกับวิถีชีวิตไทยจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกับการขยายตัวของสังคมเมืองคือคลองเปรมประชากรเริ่มประสบปัญหาการรุกล้ำลำคลองผลที่เกิดขึ้นตามมาคือทางน้ำแคบลงคลองตื้นเขินคลองจุน้ำได้น้อยลงมีปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงคลองซึ่งขีดขวางเส้นทางระบายน้ำอันเป็นการลดประสิทธิภาพของคลองในการเป็นแหล่งรับน้ำช่วยป้องกันน้ำท่วมแนวพระราชดำริในการพัฒนาสายน้ำคลองเปรมประชากรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560การพัฒนาสายน้ำนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรไปถึงมิติของสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนโดยเฉพาะการสร้างทางสัญจรริมคลองเสริมศักยภาพการเดินทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสายน้ำนี้ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรงนำพาพลังของประชาชนภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้กลับมาเป็นคลองแห่งชีวิตได้สำเร็จอีกครั้งสะท้อนผ่านเสียงของคนในชุมชนคลองเปรมประชากรบ้านหลังใหม่ชีวิตใหม่คืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมือง
1: ขอบคุณเลยที่สร้างมาเนี้ยค่ะมันทำให้แบบมันไม่ใช่เฉพาะตัวเรามันทำให้แบบทุกคนเขาแบบดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะอนาคตอะหนูว่ามันอาจจะต้องดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ย
2: ผมว่าเป็นคนการที่ดีนะที่ทำให้เราสามารถดีดตัวเองจากคำว่าสลัมนะขึ้นมาเป็นบ้านมั่นคง
3: การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้คนมีรายได้น้อยอย่างเราสามารถมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้มันมองเห็นอนาคตอะชุมชนนี้คือมองเห็นอนาคตว่าลูกเราสามารถ
4: ไม่ไปไหนแล้วปักหลักอยู่ที่นี่แล้ว
0: และนี่คือเสียงแห่งความยินดีเสียงแห่งความสุขเพียงบางส่วนของคนริมคลองเปรมประชากรยังมีอีกหลายชุมชนที่กำลังดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากรซึ่งพวกเขาเหล่านั้นหวังเพียงว่าได้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความมั่นคงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่จนชั่วลูกชั่วหลานพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับคำว่าคืนสายน้ำให้คนคลองคืนสายคลองให้คนเมืองเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2567ภาพแห่งความปลื้มปิติได้เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรพร้อมทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์สวนสาธารณะริมคลองแห่งนี้ ม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่สีเขียวของชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ส่งมุ่งหมายให้ชุมชนในเมืองอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลและโครงการพัฒนาของเปรมประชากรคือแม่แบบของการฟื้นฟูเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เป็นแรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะได้รับโอกาสเติบโตในเมืองที่น่าอยู่อบอวลด้วยธรรมชาติและงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่มีวันเหือดแห้ง
5: วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้เป็นที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินเท่านั้นหากปรากฏอยู่ในทุกผืนดินที่ได้รับการพัฒนาทุกหยดน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและทุกความหวังที่ผลิบานในหัวใจของปวงชนชาวไทยและทั้งหมดนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงนำแนวพระราชดำริพระบรมราโชบายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์สุขให้กับปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้พ่อเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
3: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
2: ใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
4: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobCB
6: สวัสดีวันเสาร์เติมความสุขวันละนิดชีวิตจะแจ่มใสสวัสดีวันเสาร์ค่ะขอให้เป็นวันที่อบอุ่นหัวใจนะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
7: EFM playlist non stop
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิสดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแงะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องไร้รับโทษเด็ดขาดและภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้วันที่2สักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นราธิวาสลุยติดตามเหตุป่วนจุดตรวจระแกะสั่งบูรณาการล่าตัวผู้ก่อเหตุยันต้องได้รับโทษเด็ดขาดสยบดราม่าเกาเหลาเสทบย้ำทำงานเป็นทีมคุณธมรรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลโทดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจบุเกซามีเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและติดตามความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุและประเมินแนวโน้มภัยคุกคามตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยและเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ปีซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสอบถามอาการพร้อมมอบกำลังใจให้กับครอบครัวและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาพยาบาลการช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชายังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นวันที่2โดยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และพบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ในพื้นที่อำเภอระแงะและหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยความเสียสละอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทั้งด้านความเป็นอยู่สุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนการได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างครบถ้วนรวมทั้งการบริการการหมุนเวียนขออภัยค่ะการบริหารการหมุนเวียนกำลังพลและจัดผลัดพักให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพผู้บัญชาการทหารบกยังได้กำชับให้ทุกหน่วยนำบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไปทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสถานภาพพื้นที่พร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกด้านสตม.จับกุมหมายแดงอินเตอร์โพหัวโจกบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เกาหลีใต้หนีโอเวอร์สเตย์ซ่อนตัวในไทยความเสียหายกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ 1,100 ขออภัยค่ะ115ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
4: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกุมผู้ต้องหาชายชาวเกาหลีใต้อายุ28ปีตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพได้ภายในคอนโดย่านเอกมัยกรุงเทพมหานครหลังหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยและอยู่เกินกำหนดอนุญาตหรือโอเวอร์สเตย์นานกว่า218วันก่อนควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไทยและเตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้การสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าขบวนการและกระจายบัญชีม้าให้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้แอปพลิเคชัน Telegram หลอกชักชวนผู้เสียหายลงทุนผ่านเว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ปลอมมีผู้เสียหายจำนวนมากมูลค่าความเสียหายกว่า 4,247 ล้านวอนพบเส้นทางการฟอกเงินผ่านบัญชีธนาคารอีกกว่า403ล้านวอนมูลค่าความเสียหายและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 ล้านวอนหรือประมาณ115ล้านบาทโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าการจับกุมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือด้านข่าวกองระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐเกาหลีใต้และองค์การตำรวจสากลตอกย้ำนโยบายว่าประเทศไทยไม่ใช่แหล่งหลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non stop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฮีโร่มาช่วยแล้ว
5: เปิดเบื้องหลังเรื่องวงการกู้ชีพกู้ภัยกับสาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาที่ผลิตฮีโร่ในชีวิตจริงหลักสูตรอัดแน่นครอบคลุมภัยทุกมิติสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศพาดูห้องเรียนห้องอนาโตมีเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่แล้วไปดูซีนจำลองอุบัติเหตุบนถนนที่สมจริงจนเหงื่อแตกเรียนที่นี่ทุกนาทีจะมีค่ากว่าเดิมสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเสียวเฉลิมพระเกียรติเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: พาช่างภาพพาไปมู
7: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคํา2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แชร์ข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
13: มแชร์ข่าวเช้า
14: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
8: มสนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลเปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: Daytime Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
2: Number 1กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุยิงคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีออกหมายจับแล้ว1คนเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก1คนพร้อมเร่งขยายผลคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างไปบอมใส่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1รายคือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีหมายจับรวม2คดีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1รายคือนายมหมัสลีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ไม่เชื่อข่าวลือไม่ตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากช่องทางการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจำนวนมากโดยขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวลือบิดเบือนหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตรวจสอบก่อนเชื่ออย่าแชร์ข่าวที่ยังไม่ยืนยันติดตามข้อมูลจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐอ้างอิงข้อเท็จจริงไม่ส่งต่อข่าวลือและร่วมกันสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการตำรวจจราจรทั่วประเทศดูแลทุกการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวเน้นอำนวยการจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนย้ำผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรเมาง่วงเพลียไม่ขับคุณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการกรณีช่วงปลายเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันระหว่างวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคมซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาท่องเที่ยวและประกอบศาสนกิจเป็นจำนวนมากโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกการจราจรรวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมโดยได้สั่งการให้ศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติวางแผนบริหารจัดการการจราจรเชิงรุกครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองและพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศโดยมอบหมายให้กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการจราจรบนทางหลวงสายหลักและพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นพร้อมประสานการปฏิบัติกับตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการเข้มในการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ10ข้อหาหลักดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ขนาดเมาสุรารวมทั้งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
4: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Play

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
2: กินนมสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูน
2: กินนมสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวแล้วผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงปลาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อีกหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ฮะฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM Fandom Live
3: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
3: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
6: ครับผม
7: น่ารักจังครับ
8: น่ารักจังครับ
6: ถูกต้องได้ฮะ
7: ฝันดีนะคะ
8: ฝันดีนะคะ
6: โอเคถูกต้องครับ
7: เรียกที่รักได้ไหมคะ
8: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
6: เฮ้ยถูกต้องครับ
8: ได้ค่ะ
6: ถูกต้องครับ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะที่นิวเดลีค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในอินเดียปากีสถานและอัฟกานิสถานพุ่งสูงขึ้นอย่างน้อย82รายแล้วในสัปดาห์นี้นะคะหลังมรสุมพัดถล่มทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างต่อพื้นที่ทางการเกษตรสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะค่ะพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียค่ะโดยเฉพาะรัฐอัสสัมเผชิญความสูญเสียรุนแรงที่สุดค่ะมีผู้เสียชีวิตในรัฐนี้รวมแล้ว36รายโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก10รายส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 650,000 คนใน11อำเภอติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
9: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
1: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM Playlist Non-Stop

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
4: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมาก

0: ผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
1: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
2: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
5: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
5: ดีเลยขอบคุณครับ
4: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ UFM News ในช่วงนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านพร้อมวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนค่ะโดยผสมผสานมุกตลกการเน็บแนมและประเด็นการเมืองแบบเดิมๆอีกทั้งยังนำหมวกที่มีตัวอักษรที่เขียนว่าทรัมป์2028ขึ้นมาสวมในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการกลับมาจัดงานอีกครั้งค่ะหลังจากงานต้องล้มเลิกไปเนื่องจากว่าตอนนั้นมีเหตุยิงกันเมื่อเดือนเมษายนค่ะนายกทรัมป์นะคะซึ่งมีนโยบายที่ขัดแย้งกับสื่อมวลชนมาโดยตลอดค่ะเริ่มต้นบรรยากาศการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยท่าทีที่เป็นกันเองแต่ปราศัยที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงกลับเปลี่ยนเป็นการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและหยิบยกประเด็นการโจมตีเดิมๆที่มักใช้เวทีหาเสียงขึ้นมาพูดซ้ำค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
8: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุล

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์การอาบน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

อยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะพนักงานดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินของสเปนกำลังระดมกำลังเข้าควบคุมไฟป่ารุนแรงหลายจุดที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศนะคะท่ามกลางคลื่นความร้อนสะสมที่ทำให้อุณหภูมินั้นพุ่งสูงไปเกือบ40องศาเซลเซียสลมพัดแรงและความชื้นในอากาศต่ำค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะสถานการณ์ไฟป่าในแคว้นอารากอนนะคะและจังหวัดซารากอซาทางตอนเหนือของประเทศในไฟป่าปะทุขึ้นในเขตเทศบาลออเรสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยค่ะลุกลามกลายเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากสุดบนแผ่นดินสเปนในปีนี้เผาพื้นที่เสียหายไปแล้วมากกว่า 96,000 ไร่ทางการแคว้นอารากอนค่ะสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ2เนื่องจากว่าไฟป่าคุกคามชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มือต้องกินโน้ตสปูน
2: กินโน้ตสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: ในเวลาแล้วค่ะ FM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะคะประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดานะคะในอัตรา 50% เพื่อตอบโต้ในสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกเลยค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าในครั้งนี้ในครอบคลุมสินค้าตั้งแต่ไวน์ปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์กี้น้ำแข็งค่ะโดยนายทรัมป์ได้อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรในปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีเนี่ยสามารถที่จะลงโทษด้วยการเก็บภาษีสูงสุดถึง 50% ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสดงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
12: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนี้ใช้เวลากับตัวเองและคนที่รักให้เต็มที่นะคะขอให้เป็นวันที่ราบรื่นค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียนะคะได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5คนค่ะหลังจากลอยคอกลางทะเลมานานถึง3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสารอับปางลงในจังหวัดสุราเวสีใต้โดยในตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า20คนเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าเรือโดยสารลำนี้เผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซลาย่าราว79กิโลเมตรค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม
8: ่ Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยา

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะชิลีค่ะเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มคนงานเหมืองอย่างน้อย39คนที่ติดค้างภายในโครงการเหมืองปาสกัวในแคว้นอาตากามาทางตอนเหนือของชิลีค่ะหลังแนวปะทะอากาศส่งผลให้เกิดหิมะตกหนักจนปิดล้อมเส้นทางสัญจรเข้าสู่ค่ายพักแรมกลางภูเขามาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะท่ามกลางอุณหภูมิจุดเยือกแข็งค่ะบริษัทยืนยันไม่สามารถขนส่งทางอากาศได้อย่างปลอดภัยก่อนหน้านี้นะคะแต่พนักงานทุกคนยังคงมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยดีอยู่ในสิ่งปลูกสร้างที่มีระบบป้องกันความเย็นกระแสไฟฟ้าเสบียงอาหารและน้ำดื่มอย่างครบถ้วนติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เดียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปแต่เกิดจากการกระทำของเราเอง
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แล้วไปต
1: ่อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะเหตุอุทกภัยที่อินเดียนะคะผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพของไซต์งานก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายในเขตปูนค่ะบอกว่าความเสียหายรวมถึงยางรถยนต์ใหม่อะไหล่เครื่องจักรและกระสอบปูนซีเมนต์จำนวนหลายพันถุงนะคะขณะที่ชาวบ้านในเขตโซดีได้เรียกร้องให้ทั้งรัฐบาลกลางในกรุงนิวเดลีแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นเร่งมือค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในการย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็ฟื้นฟูการประกอบอาชีพของประชาชนค่ะเหตุอุทกภัยนี้นะคะได้สร้างความสูญเสียเป็นวงกว้างทั้งอาคารบ้านเรือนที่พังทลายยานพาหนะที่ถูกโคลนถล่มทับแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านที่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงโดยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้เริ่มเข้าจัดการทำความสะอาดเศษซากความเสียหายและก็เริ่มประเมินมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วค่ะติดตามกันต่อไป EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
6: ้ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ินโนะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มจับผู้ต้องหา4รายสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กรมทรัพย์สินทางปัญญาผนึกกำลังบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มจับผู้ต้องหา4รายยึดของกลางกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายอาวุธวงสวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมประเภทเครื่องดื่มโกโก้กาแฟและน้ำยาปรับผ้านุ่มหลังเข้าตรวจค้นโกดังในจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดของกลางสินค้าปลอมวัตถุดิบเครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ปลอมรวมกว่า 216,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทซึ่งเครือข่ายดังกล่าวลักลอบผลิตสินค้าปลอมโดยใช้วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานก่อนกระจายจำหน่ายไปยังร้านค้าทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญายืนยันเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและร่วมแจ้งเบาะแสการจำหน่ายผลิตสินค้าปลอมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายมาวินพานุรักษ์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569โดยร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาส่วนสภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นโนอึนบริเวณประเทศจีนขออภัยค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
9: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์ปล่อยวางเรื่องที่หนักใจเพราะยังมีวันใหม่ที่สวยงามรอคุณอยู่สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้ท้องฟ้าใจดีกับคุณ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้อง
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: อันขาดกลุ่มโปง
8: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
9: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
8: ใช่ค่ะ
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

นี่เธอไม่ชอบเสียงดังบินไปดู Netflix ห้องฉันเปล่าชิวๆจิบไว้กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนานแล้วทำไมมาพบกันห้องฉันอยู่ไหนจำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The artist.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
3: เรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
2: เนาะอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
4: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะปภ.แจ้งเตือน 26-30 กรกฎาคมนี้61จังหวัดและกรุงเทพมหานครระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสักครู่มาติดตามค่ะ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5678นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
16: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
8: ปภ.แจ้ง61จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่26-30กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
17: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง61จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่26-30กรกฎาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มภาคเหนือ14จังหวัดภาคอีสาน18จังหวัดภาคกลาง20จังหวัดภาคใต้9จังหวัดและมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคในภาคใต้3จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอจังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีและภูเก็ตทุกอำเภอทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้การช่วยเหลือต่อไปยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
18: แฟนบอลทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากว่า 82,000 คนได้ร่ารายชื่อเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ change.org ในการเรียกร้องให้มีการจัดแมตช์ดวลแข่งศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศขึ้นมาใหม่หลังไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาในฐานะแชมป์เก่าพ่ายทีมกระทิงดูสเปน0-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษ พร้อมกันนี้แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวยังเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าตรวจสอบการทำหน้าที่ของสลาฟโกวินซิสผู้ตัดสินชาวสโลวีเนียอย่างโปร่งใสเนื่องจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกสปป.ลาวแพ้ทีมชาติไทย0-5ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจ PSV Eindhoven แพ้บีเรียล1-3สตราบูร์กแพ้แบ็กเบิร์นโรเวอร์0-2สปอร์ติ้งลิสบอนชนะแอสโมนาโก2-0และ FC ปอร์โตชนะแอตแลนติล่า2-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Estoril Open 2026ที่ประเทศโปรตุเกสประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ88ของโลกแพ้ลูซิโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ21ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ1-2เซต6-2 5-7 และ2-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
19: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์